ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบันเนียสเปรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียกว่า50ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการวัดและกระชับความสัมพันธ์พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศค่ะคณะชาวอินเดียจำนวน50ท่านประกอบด้วย

พระภิกษุเถรวาทจำนวน35รูปแม่ชี5ท่านและอุบาสิกาอีก10ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมสำหรับชาวอินเดียจากรัฐนาคาแลนด์ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดป่ามะไฟจังหวัดปราจีนบุรีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมัคคุเทศชาวอินเดียได้นำพระภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรมชาวอินเดียมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ทางคณะได้รับชมสื่อณห้องสื่อใหญ่อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงพร้อมทั้งได้รับชมสื่อเกี่ยวกับพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายซึ่งได้ร่วมกันสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเสียงสวดมนต์สำเนียงอินเดียดังกังวานไปทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศอันงดงามและชวนให้นึกย้อนถึงยุคสมัยพุทธกาลพร้อมทั้งสะท้อนถึงคำกล่าวของหลวงพ่อที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวหลังจากนั้นคณะได้ไปชมนิทรรศการพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนกยูงที่บริเวณชั้น4อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์อย่างสนใจและเมื่อได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุต่างรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติที่ได้เห็นอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายรูปและหลายท่านต่างขอถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนในช่วงท้ายของการเยี่ยมชมเมื่อคณะเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้เกิดพายุฝนขึ้นอย่างกระทันหันแต่กลับทำให้อากาศที่ร้อนอบอ้าวเย็นสบายและสดชื่นยิ่งขึ้นซึ่งก่อนเดินทางกลับคณะสงฆ์ได้กล่าวให้พรพร้อมแสดงความประทับใจอย่างยิ่งต่อทุกสถานที่ที่ได้เยี่ยมชมรวมทั้งการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายซึ่งผู้แทนคณะสงฆ์ชาวอินเดียได้เปิดเผยว่าการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้สร้างความประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากได้เห็นระเบียบปฏิบัติและการรวมใจเป็นหนึ่งของพุทธบริษัท4ซึ่งจะได้นำรูปแบบการจัดการและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอินเดียให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาสั่งสมบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสอนมัจจิตธรรมและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮกเลิ่นและกัลยาณมิตรวรรณครคอรีพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระมหามานพทีปะวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องเล่าจากชาดกโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้การที่เราได้ฟังนิทานชาดกถึงเรื่องราวความกตัญญูกตเวทีของพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆซึ่งได้ทำความดีแม้จะเสวยพระชาติเป็นสัตว์จากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทุกท่านสามารถนำข้อคิดหลักธรรมนำมาปฏิบัติได้โดยในวันนี้เรา

เนื่องในวันวิสาขาบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขาบูชาพร้อมทางพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นาทีถึง 15.45 นาทีณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.tmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวุติสูตรว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นวิชาเป็นสิ่งประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกไปอวิชชาเป็นสิ่งประเสริฐบรรดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐบรรดาชนผู้แถลงคารมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดวิชาน่ะเป็นทรัพย์อันประเสริฐเราไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงจากเราไปได้และก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาสามารถนำออกมาใช้ได้ทุกเมื่อโบราณทั้งที่กล่าวไว้ว่ามีวิชาก็เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเพราะปัญญาน่ะเป็นทางมาของทรัพย์แล้วทำให้เราน่ะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วถ้าหากมีวิชาคือความรู้ยิ่งความรู้อันวิเศษอันจะเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็นับได้ว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐที่จะทำให้เราเนี่ยเดินไปบนเส้นทางมรรคผลนิพพานตลอดไปจะไม่หลงพลัดตกไปในอบายภูมิวิชาในทางพระพุทธศาสนานะมีหลายอย่างตั้งแต่วิชา3วิชา8เป็นวิชาขั้นสูงที่มีไว้เพื่อปราบกิเลสทำให้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชมีอานุภาพตั้งแต่มีหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตมีฤทธิ์ทางใจแสดงฤทธิ์ได้สามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เป็นต้นความเจริญงอกงามของวิชาพระองค์ตรัสว่าประเสริฐที่สุดเพราะงอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมามากเพียงไรก็สามารถขจัดอกุศลธรรมและบาปกรรมทุกอย่างให้มลายหายสูญไปได้มากเพียงนั้นกระทั่งสามารถขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปตกไปไม่ค้างคาอยู่ในใจเลยคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีวิชาความรู้แจ้งและความบริสุทธิ์ล้วนๆดังนั้นวิชาจึงเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐที่ต้องเจริญให้มากขึ้นและในบรรดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐสุดที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เนี่ยเราประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมุ่งที่จะชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ฝึกฝนตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแสวงหาความสุขและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่ข้องเกี่ยวในเบญจกามคุณที่ชาวโลกส่วนใหญ่มักจะหลงยึดติดกันพยายามที่จะสลัดออกจากภพทั้งสามเพื่อไปสู่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ทำบุญกับประสงค์ด้วยจิตเลื่อมใสกันจริงๆอานิสงส์อันเลิศก็จะบังเกิดขึ้นมาทันตาเห็นเลยทีเดียวดังเช่นในสมัยพุทธกาลมีชายเข็นใจคนหนึ่งปรารถนาที่จะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์แต่เนื่องจากความยากจนจึงเอาอาหารของตัวเองจะไปขอทานมาได้น้อมเข้าไปถวายพระและเนื่องจากพัตตาหารนั้นน่ะไม่ปราณีตเท่าที่ควรภิกษุรับมาแล้วจึงไม่ได้ฉันเพราะในสมัยนั้นสาธุชนได้ถวายแต่อา

ารที่ประณีตพระท่านก็ไม่ลำบากในเรื่องการขบฉันชายเห็นใจเห็นดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตำหนิพระภิกษุสงฆ์แต่กลับหันมาพิจารณาตัวเองนี่ก็เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของบัณฑิตนะจ๊ะแม้ขัดสนแต่ดวงปัญญาก็ไม่มืดมนด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าจะถวายทานอันประณีตสักครั้งหนึ่งจึงตัดสินใจนำลูกสาวของตนเองไปแลกกับทรัพย์ได้มา12กหาปณะจากนั้นก็นำเงินมาซื้ออาหารประณีตแล้วก็ได้น้อมนำเข้าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านชายเข็นใจเห็นพระสงฆ์ท่านรับไปฉันแล้วก็ปิติดีใจปลื้มใจประพัตหารของตนเองนั้นได้ถวายไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกจากนั้นก็ปรึกษากับภรรยาว่าจะเดินทางไปต่างเมืองเพื่อทำงานหีบอ้อยจะได้นำเงินมาไถ่ตัวลูกสาวชายเข็นใจใช้เวลาทำงานอยู่ถึงครึ่งปีจึงได้เงินครบ12กหาปณะแล้วก็ตั้งใจว่าจะรีบนำเงินกลับมาไถ่ตัวลูกสาวคืนในระหว่างทางได้เจอพระเถระรูปหนึ่งซึ่งท่านกำลังจะเดินทางไปนมัสการพระเจดีย์ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระเถระก็รู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาทำไมทำอย่างไรจึงจะมีเสบียงติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติจะได้ไม่ต้องอัตคัดขัดสนเหมือนชาตินี้เนี่ยจึงคิดอยากสั่งสมบุญข้ามชาติโชคดีว่ามีคนเดินถืออาหารผ่านมาแถวนั้นพอดีเขาจึงขอซื้ออาหารเริ่มตั้งแต่เงินเพียง2กหาปณะคนผู้นั้นก็ไม่ยอมขายก็เพิ่มเงินขึ้นไปเป็น3กหาปณะเรื่อยไปจนกระทั่งหมดเงินที่มีทั้งหมด12กหาปณะเมื่อเงินไม่พอซื้ออาหารอันประณีตนั้นจึงบอกบุญคนขายว่าท่านผู้เจริญกหาปณะของเรานำหมดแล้วเรานำไม่ได้ซื้อเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเลยซื้อเพื่อไปถวายพระซึ่งท่านนั่งพักอยู่ที่โคนไม้โน้นถ้าท่านขายท่านก็จะมีส่วนแห่งบุญในพัตตาหารนั้นด้วยคนขายเห็นว่าถวายพระจึงยอมขายอาหารให้ชายเข็นใจน่ะมันน้อมพัตตาหารไปถวายพระเถระท่านก็รับเพียงครึ่งเดียวเพื่อที่จะให้เขาได้ทานอาหารด้วยแต่เขาก็บอกกับพระเถระว่าเขาต้องการบุญนำมากกว่าขอให้พระเถระอนุเคราะห์เขาด้วยเถิดพระเถระจึงยอมรับอาหารทั้งหมดมาฉันเมื่อฉันภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันแล้วก็ไต่ถามความเป็นมาเป็นไปของชายเข็นใจเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังพระเถระฟังแล้วก็สลดใจว่าชายเข็นใจผู้ใจบุญท่านนี้เนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตนเองเนี่ยทำได้ยากจึงรู้สึกว่าตนเองเป็นหนี้แต่ชายเข็นใจอย่างมากทีเดียวเมื่อแยกทางกันแล้วพระเถระก็ได้เข้าไปพักที่มหาวิหารเพื่อที่จะบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความคิดว่าจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับชายเข็นใจในคืนนั้นจึงตั้งใจว่าแม้เนื้อเลือด

แห้งเหือดหายไปหากไม่บรรลุธรรมก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดตลอดทั้งคืนท่านก็ยังไม่สามารถทำใจให้หยุดนิ่งได้รุ่งเช้าก็ไม่ยอมออกบิณฑบาตได้ทุ่มเทปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ล่วงไปวันที่สองวันที่สามใจของท่านก็ค่อยๆสงบไปตามลำดับจนกระทั่งรู้ถึงวันที่เจ็ดพระเถระก็ได้ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างสมบูรณ์ในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็รู้สึกว่าร่างกายน่ะอ่อนล้าเหลือเกินจึงพิจารณาอายุสังขารรู้ว่าจะไม่สามารถดำรงอัตภาพอยู่ได้จึงได้บอกเรื่องราวความเป็นมาของตัวท่านเองให้กับภิกษุสงฆ์ทราบพระเถระอยากให้ชายเข็นใจได้พ้นจากความทุกข์ยากอีกทั้งให้เขารู้ว่าเขาได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศจริงๆจึงได้อธิษฐานว่าในการประชุมเพลิงของท่านหากชายเข็นใจไม่มาในงานนี้ก็ขออย่าให้เพลิงลุกขึ้นได้เมื่อพระราชาทราบข่าวก็เสด็จมาร่วมประชุมเพลิงแต่ก็ไม่สามารถประชุมเพลิงได้สอบถามพระภิกษุทรงทราบว่าต้องรอชายเข็นใจก่อนจึงรับสั่งให้เรียกหาเมื่อชายเข็นใจเดินทางมาถึงพระราชาทรงมอบทรัพย์สมบัติมากมายให้กับชายเข็นใจนั้นครั้นชายเข็นใจเนี่ยได้เข้าไปกราบพระเถระด้วยความเลื่อมใสพอกราบเสร็จเท่านั้นสรีระของพระเถระก็ได้ลอยขึ้นไปประดิษฐานบนเชิงตะกอนเองจากนั้นก็มีเปลวไฟลุกขึ้นมาเองนำความปลื้มปิติและอัศจรรย์ใจมาสู่ชายเข็นใจรวมทั้งพระราชาและมหาชนที่มาร่วมงานนั้นยิ่งนักนี่ก็เป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่านมันดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์ประเสริฐที่สุดเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วถ้าหากทำบุญกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มหาคตากุศลอันจะนับจะประมาณมิได้ก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่73จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบข่าวจากพระนางอุทุมพรเทวีว่าบัดนี้มโหสถบัณฑิตได้รับนางอมราเข้ามาอยู่ในตำหนักในฐานะสะใภ้หลวงแล้วก็ทรงยินดีได้รับสั่งให้จัดงานอาวาหมงคลระหว่างมโหสถบัณฑิตกับนางอมราอย่างยิ่งใหญ่เกินกว่าที่นางคาดคิดไว้และยังได้รับพระราชทานทรัพย์อีกมากมายแม้ชาวเมืองทั้งหลายก็ได้นำบรรณาการอันสูงค่ามามอบให้อีกเป็นอันมากนางก็ได้แบ่งทรัพย์นั้นออกเป็นสองส่วนได้ถวายคืนสู่พระคลังหลวงไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็แจกจ่ายให้แก่ชาวเมืองเพราะเหตุที่นางเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมมีน้ำใจไมตรีสงเคราะห์ช่วยเหลือคนทั้งหลายรู้จักต้อนรับปฏิสันถารหมู่ชนได้อย่างเหมาะสมนางจึงสามารถกุมหัวใจของชาวมิถิลานครไว้ได้ในขณะที่มโหสถบัณฑิตกำลังรุ่งเรืองเป็นถึงราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดซึ่งพระราชาทรงไว้วางพระทัยให้ทำหน้าที่ถวายอนุสาสน์ในข้ออัดและธรรมอยู่เสมอแต่ราชบัณฑิตทั้งสี่กลับค่อยๆอับแสงลงดุดแสงหิ่งห้อยที่ไม่อาจสู้แสงตะวันก็ค่อยๆหมดรัศมีไปในที่สุดแทนที่อาจารย์เหล่านั้นจะยอมรับในวาสนาแต่กลับคิดว่ามโหสถบัณฑิตมาแข่งดีกับพวกตนสำหรับอาจารย์เสนกะนั้นถึงกับวางแผนเพื่อจะขับมโหสถออกไปจากราชสำนักได้เปรยขึ้นในที่ประชุมว่าบัดนี้น่ะมโหสถได้นางอมรามาอยู่ด้วยอีกคนเห็นทีพวกเราเนี่ยคงจะหมดค่าในไม่ช้านี้แหละอาจารย์ที่เหลือต่างก็พยักหน้ารับรองเป็นเสียงเดียวกันด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆและท่านอาจารย์เสนกะอาจารย์ปุกกุสะกล่าวเสริมว่าเขาเนี่ยเกินหน้าเกินตาเรามากทีเดียวต่อให้เอาค่าของพวกเรามารวมกันก็คงไม่ถึงเศษเสี้ยวของเจ้ามโหสถเป็นแน่อาจารย์ปุกกุสะยังไม่ทันกล่าวจบอาจารย์กามินทะก็รีบชิงพูดขึ้นทันทีด้วยอารมณ์ขุ่นมัวว่าจริงอย่างที่อาจารย์เสนกะกล่าวนั่นแหละเดี๋ยวนี้นะพระราชามิได้ทรงเห็นพวกเราอยู่ในสายพระเนตรเท่าใดนักและบางคราวเนี่ยก็ดูเหมือนจะทรงลืมพวกเราไปซะแล้วฝ่ายอาจารย์เทวินทะไม่ประสงค์จะให้หมู่คณะคิดว่าตนเห็นเป็นอื่นจึงต้องกล่าวแสดงความเห็นของตนบ้างว่า

นั่นน่ะสิวันอาวาหะมงคลของมโหสถแต่กลับเป็นวันอัปมงคลสำหรับพวกเราซะนี่อาจารย์เทวินทะปรารภถึงเรื่องนี้แล้วก็อดถามไม่ได้ว่าแล้ววันนั้นน่ะพวกท่านไม่ได้ไปดูกับเขาดอกหรืออาจารย์กามินทะรีบแย้งขึ้นว่าก็สิ่งที่ขวางหูขวางตาและขวางใจนะปรากฏชัดอยู่เช่นนี้แล้วจะให้ไปดูทำไมกันล่ะอาจารย์เทวินทะก็พูดขึ้นว่าพวกท่านจะว่าเป็นอัปมงคลไปเสียหมดก็คงมิใช่หรอกอาจารย์ปกุสะเกิดความสงสัยในทันใดจึงรีบถามเทวินทะแทนอาจารย์กามินทะว่าเอ๊ท่านเทวินทะใหญ่ท่านถึงกล่าวเช่นนั้นล่ะมีด้วยหรือสิ่งใดที่เป็นมงคลมีสิท่านท่านไม่ได้ไปดูก็นับว่าพลาดจากสิ่งที่มงคลแก่สายตาเสียแล้วล่ะอาจารย์เทวินทะตอบพลางรำพันต่อไปว่าก็ในเมื่อในตาทั้งคู่น่ะได้เห็นหญิงงามอย่างนางอมราแล้วจะกล่าวว่ามิใช่มงคลได้อย่างไรกันล่ะการได้เห็นนางอมรานี่แหละเป็นมงคลแท้ทีเดียวละเพราะเห็นแล้วหัวใจของกระผมเนี่ยพองโตแช่มชื่นเบิกบานจนบอกไม่ถูกเลยอาจารย์เสนกะได้ฟังดังนั้นก็รีบเย้ยด้วยความหมั่นไส้ว่าท่านน่ะมองเห็นแต่ความงามที่ฉาบทาภายนอกจนบดบังปัญญาไปเสียหมดท่านไม่รู้เลยหรือว่าเบื้องหลังความงามของนางน่ะยังมีอะไรซ่อนเร้นอยู่อีกมากนะข้าพเจ้าจะบอกให้ว่านั่นแหละสิ่งที่จะบันดาลอัปมงคลให้แก่พวกเราละอาจารย์เทวินทะเริ่มตามทันจึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านหมายถึงความฉลาดของนางน่ะหรืออาจารย์เสนกะจึงรับว่าก็ใช่น่ะสิท่านไม่ได้ยินดอกหรือเขากล่าวขวัญกันให้อื้ออึงทั่วทั้งเมืองว่านางน่ะฉลาดปราดเปรียวไม่น้อยไปกว่ามโหสถทีเดียวเพียงมโหสถคนเดียวเนี่ยเรายังโค่นเขาไม่ลงแล้วนี่ยังมีนางมาอีกคนหนึ่งนางน่ะเป็นที่โปรดปรานของท้าวเธอและพระมเหสีรวมทั้งชาวมิถิลาทั้งหมดก็ว่าได้คิดดูเถอะว่าคราวนี้น่ะมโหสถยิ่งจะเหนือชั้นกว่าเราอีกสักเท่าใดท่านก็ลองคิดดูเถอะในโลกนี้น่ะมีอะไรที่จะอัปยศอดสูและเป็นทุกข์ร้ายแรงยิ่งไปกว่าการเป็นอยู่อย่างปราศจากข้าก็พวกท่านยังจะทนได้อยู่หรือเมื่อถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนที่โลกลืมเพราะเมื่อก่อนนั้นใครๆต่างก็ยกย่องว่าเราเป็นคนมีค่าของวิเทหรัฐแต่บัดนี้กลับไม่มีใครแลเหลียวผู้ที่เป็นทาสเขาเจ้านายก็ยังเรียกใช้สอยแม้จะเป็นทาสชนิดเลวก็ตามทีเถอะถึงอย่างไรก็ยังมีค่ากว่าพวกเรามิใช่หรือคราวนี้สีหน้าของอาจารย์เทวินทะที่ยิ้มกลิ่มอยู่เมื่อสักครู่ก็เริ่มบึ้งตึงจนยิ้มไม่ออกอาจารย์เสนกะยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นกลับพูดต่อไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งขึ้นไปอีกว่าเวลานี้พวกเราน่ะหากจะเปรียบกับวัตถุที่มีแสงก็เป็นเพียงแสงของดวงดาวจริงอยู่เมื่อดวงอาทิตย์ลาลับไปนะความมืดที่ปกคลุมม่านฟ้าก็พอทำให้แสงดาวแผลวๆได้บ้างแต่ในเวลาที่ดวงจันทร์ทอแสงนวลขึ้นมานะ

ถึงเวลานั้นใครล่ะจะเห็นความสุขสกาวของแสงดาวหากเปรียบไปแล้วมโหสถก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์นางอมราเล่าก็เปรียบเหมือนดวงจันทร์ก็ในเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังปรากฏขึ้นสลับกันเรื่อยไปเช่นนี้แสงดาวอย่างพวกเราจะเหลือค่าอะไรในที่สุดก็คงไม่ต่างจากผงธุลีดินใต้ฝ่าเท้าเป็นแน่บรรยากาศแห่งการสนทนาเริ่มคุโชนด้วยไฟแห่งริษยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเบื้องแรกก็เป็นเพียงแค่พูดเปลยออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาของพวกตนแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างได้กล่าวถึงความอดสูใจของตนที่ดูเหมือนว่ายากจะแก้ไขได้ถ้าหากยังมีมโหสถอยู่ร่วมในราชสำนักจึงต่างก็เห็นต้องกันว่าพวกตนน่ะจะต้องหาทางกำจัดมโหสถออกไปให้ได้ส่วนว่าที่ประชุมของอาจารย์เสนกะจะมีแผนร้ายอย่างไรนั้นโปรดติดตาม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเป็นชาวรัสเซียเขาว่าพระธรรมกายเป็นครั้งแรกโดยมีลูกชายคนเล็กเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกชายคนเล็กของลูกได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายก็เพราะอาการเจ็บป่วยของเขาเป็นสาเหตุให้เขาได้มาพักฟื้นที่เมืองไทยแล้วก็ได้มีกัลยาณมิตรชักชวนเขาให้ได้มาวัดพระธรรมกายปัจจุบันอาการป่วยของลูกชายก็ยังคงมีอยู่ลูกขอเล่าประวัติของเขาดังนี้ค่ะลูกชายคนเล็กของลูกปัจจุบันอายุ21ปีได้ประสบอุบัติเหตุครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2545ขณะไปศึกษาต่อที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันเกิดเหตุเขามีอาการเมาสุรานี่เมาถูกผลักตกบันไดศีรษะฟาดพื้นหมดสติถูกนำส่งโรงพยาบาลรุ่งขึ้นหลังจากรู้สึกตัวเขาก็หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นกับเขาในเดือนสิงหาคม2546ระหว่างปิดเทอมเขาก็กลับมาพักร้อนที่บ้านประเทศรัสเซียได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเป็นครั้งที่2โดยขับรถยนต์ชนกับรถอีกคันหนึ่งอย่างแรงในตอนนั้นเขาไม่ได้เมาศีรษะเขาถูกกระแทกแต่ก็ไม่หมดสติร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ1เดือนเมื่อหายดีแล้วจึงกลับไปเรียนต่อที่ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์กระทั่งเดือนมีนาคม2547เริ่มมีอาการผิดปกติจนถึงขั้นรุนแรงเขาพยายามทำร้ายพี่ชายของเขาจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด้านประสาทเข้าบำบัดรักษาอยู่ประมาณ2เดือนหลังจากนั้นกลับมาพักฟื้นที่บ้านในประเทศรัสเซียโดยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งอาการบาดเจ็บทางสมองทุเลาลงเรื่อยๆจึงลดจำนวนยาที่รับประทานลงตามลำดับหลังจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วยังเสริมการรักษาด้วยสันนิษฐานสิพลังจิตหรือพลังจักรวาลก็เรียกกันเป็นยิ่งใหญ่นั่นและไสยศาสตร์ที่เรียกว่าไสยขาวด้วยซึ่งลูกเองได้จ้างผู้มีอำนาจทางจิตหรือหมอไสยศาสตร์มารักษาลูกชายแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งลูกชายได้เดินทางมาพักฟื้นที่เมืองไทยมาพร้อมกับหมอศัลยศาสตร์แล้วก็ได้มีการมิตรชักชวนให้มาที่วัดพระธรรมกายเพื่อไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ1สัปดาห์ที่จังหวัดเชียงใหม่ลูกเองก็ได้เดินทางมาสมทบในภายหลังแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันกับลูกชายเป็นครั้งแรกหลังจากปฏิบัติธรรมดูเขาสงบขึ้นอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสดูมีสุขภาพกายและใจดีเราจึงมุ่งเน้นที่การนั่งสมาธิด้วยตนเองเพราะเห็นผลที่ชัดเจนรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของลูกชายดีขึ้นอย่างรวดเร็วรู้สึกสมองเขาจะปลอดโปร่งมากโดยรวมแล้วแทบสังเกตไม่เห็นร่องรอยของความเจ็บป่วยเลยดังนั้นจึงเลิกรักษากับหมอไสยศาสตร์หรือหมออื่นๆคือทุกหมอเลิกหมดแล้วก็หันมานั่งสมาธิอย่างเดียวซึ่งอาจจะทำความไม่พอใจกับหมอไสยศาสตร์บ้างเพราะขาดอะไรได้จากนั้นเหตุการณ์กลับมาวิกฤตอีกครั้งแพทย์ตรวจเช็คร่างกายพบสิ่งผิดปกติต้องเข้ารับการผ่าตัดที่กระดูกสันหลังช่วงล่างบริเวณก้นกบแพทย์เริ่มทำการผ่าตัดเมื่อวันที่22มีนาคม2548โดยใช้วิธีการสมัยใหม่ซึ่งดู

0: เหมือนเป็นการผ่าตัดเล็กๆไม่มีอาการน่าเป็นห่วงใดๆแต่ที่สำคัญคือมีการวางยาสลบประกอบกับการหยุดรับประทานยามานานเป็นสัปดาห์ดังนั้นในระหว่างที่ลูกชายออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านพฤติกรรมของเขาเริ่มเปลี่ยนไปในทางลบมีความก้าวร้าวมากขึ้นกระทั่งคืนวันที่18เมษายน2548ที่ผ่านมาอาการก้าวร้าวรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งเขาได้ทำร้ายแม่ของเขาคือตัวลูกแล้วพยายามจุดไฟเผาบ้านแต่ว่าเมื่อเขาได้สติเมื่อลูกชายได้สติเขาก็อธิบายว่าเรื่องทั้งหมดที่ทำลงไปเพราะมีเสียงสั่งแล้วก็บังคับให้ทำและเสียงนั้นยังบอกว่าคนนี้หมายถึงตัวลูกไม่ใช่แม่แต่เป็นคนที่คิดร้ายและจะทำร้ายเขาลูกจึงต้องนำเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดรักษาเฉพาะด้านขณะนี้มีอาการดีขึ้นบ้างแล้วแต่ยังน่าเป็นห่วงคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อีกนานเป็นเดือนนอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วตัวลูกเองขณะทำงานที่บ้านในรัสเซียปรากฏว่ามีข้าวของต่างๆล่นแตกลงมาได้รับความเสียหายอย่างมากมายโดยที่ลูกเองก็แปลกใจและก็ไม่ทราบสาเหตุว่าสิ่งของเหล่านั้นตกลงมาแตกได้อย่างไรลูกหยิบรูปเก่าๆของลูกชายที่เคยถ่ายเก็บไว้ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันขึ้นมาดูมีอยู่ภาพหนึ่งซึ่งถ่ายไว้ขณะเรานั่งอยู่ในรถไฟได้เห็นคราบเลือดอยู่ที่เงาของลูกชายในกระจกรถไฟกำลังไหลจากศีรษะลงมาที่ไหล่อกและแขนดูน่ากลัวมากจากนั้นลูกก็พบความผิดปกติของภาพถ่ายอีกหลายใบซึ่งคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่บริเวณศีรษะของลูกชายได้มีคราบสีดำแทนคราบสีเลือดซึ่งเห็นได้ชัดซึ่งภาพของคนอื่นๆเป็นปกติดีขณะนี้ภาพถ่ายถูกทำลายหมดแล้วมีเพื่อนบ้านบอกกับลูกว่ามีผู้ไม่ปรารถนาดีได้ทำคุณไสกับครอบครัวลูกและแนะนำให้ไปหาผู้มีวิชาไปทำการแก้คุณไสขึ้นสามีของลูกขณะมึนเมาเพราะอะไรดื่มน้ำเปล่า
1: ดื่มสุรา
0: ได้ประสบอุบัติเหตุขับรถชนกับรถบรรทุกอาการสาหัสโดยเฉพาะที่กระโหลกศีรษะและสมองนอนหมดสติในอาการโคม่าอยู่2 คืนก็เสียชีวิตในปี34

0: เพียง39ปีลูกทำบุญสร้างพระโดยจารึกชื่อสามีอุทิศบุญไปให้พร้อมทั้งสร้างตัวเองและลูกสองคนรวมเป็น4องค์เจ้าค่ะคำถามเราเตรียมสันนิษฐานกันเลยนะจ๊ะการเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งคือถูกผลักตกบันไดและขับรถยนต์ชนรวมถึงการป่วยทางประสาทของลูกชายเกิดจากกรรมอะไรเป็นสาเหตุข้อ2การทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอนาถาการสร้างพระธรรมกายประจำตัวและการปฏิบัติธรรมซึ่งได้ทำไปแล้วในระดับหนึ่งจะช่วยลูกชายได้หรือไม่อย่างไรและต้องทำในระดับไหนจึงจะช่วยหายขาดได้โดยเร็วคะข้อ3วิบากกรรมที่ลูกชายประสบอยู่นี้จะตามส่งผลถึงภพชาติต่อไปหรือไม่ถ้ากรรมยังแรงอยู่ต้องแก้ไขอย่างไรข้อ4ก่อนที่จะมีอาการทางประสาทอีกครั้งลูกชายเคยมาขอบวชลูกชายจะมีโอกาสได้บวชในพระพุทธศาสนาหรือไม่การบวชจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมของเขาได้หรือไม่เพียงใดและหากเจ้าตัวไม่สามารถบวชได้พี่ชายจะบวชแทนให้จะมีผลต่อน้องชายหรือไม่อย่างไรคะถามดีนะข้อ5ความผิดปกติบนภาพถ่ายของลูกชายรวมทั้งการแตกหักของเครื่องใช้และสิ่งของมีค่าโดยไม่มีสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดจริงหรือไม่คะที่ว่ามีคนทำคุณไสยกับครอบครัวของลูกหากมีการทำคุณไสยจริงจะแก้ไขได้อย่างไรคะคนที่ทำคุณไสยกับครอบครัวลูกใช่คนที่ลูกจ้างเข้ามารักษาลูกลูกชายโดยใช้พลังจักรวาลหรือสายขาวหรือไม่อย่างไรคะถ้าไม่ใช่เขาแล้วเป็นใครอ่ะใครคะเขามีจุดประสงค์ใดคะลูกควรจะทำอย่างไรเราเคยมีกรรมร่วมกันไหมคะบุพกรรมใดสามีจึงมีอายุสั้นและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขณะหมดสติเขาเป็นอย่างไรบ้างเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่ไม่จะตายแล้วไปไหนเนี่ยได้รับบุญจากการสร้างพระประจำตัวและบุญอื่นๆหรือไม่มีอะไรฝากบอกมาหรือไม่คะลูกเกิดประสบการณ์ภายในที่ดีมากตั้งแต่ครั้งแรกที่นั่งสมาธิและลูกมีความปิติใจได้เกิดศรัทธาทำบุญในพระพุทธศาสนาลูกมีเชื้อสายธรรมกายไหมคะลูกและลูกชายทั้งสองคนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมต้องมาเกิดเป็นชาวต่างชาติและแม้อยู่ห่างไกลแต่กลับมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะกี่ข้อหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายเพลินลูกชายประสบอุบัติเหตุ2ครั้งคือถูกผลักตกบันไดและขับรถชนและป่วยเป็นโรคประสาทเพราะกรรมสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายในชาตินั้นชอบดื่มสุราเป็นอาจินมาเมาแล้วเนี่ยชอบทะเลาะวิวาทจนถึงทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเขาบาดเจ็บในร้านสุราร่วมกับเพื่อนเพื่อกับเพื่อนเสมอๆจ้ะ ทำให้เขา

บาดเจ็บอะไรต่างๆสารพัดกรรมนี้แหละได้ตามมาส่งผลจ้ะเมาและอารวาสเห็นไหมจ้ะนี่การทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอนาถาการสร้างพระธรรมกายจำตัวและการปฏิบัติธรรมซึ่งทำไปได้แล้วในระดับหนึ่งก็จะไปช่วยตัดรอยวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายหรือจะเว้นช่วงให้ห่างออกไปเพื่อให้โอกาสได้สั่งสมบุญแต่ถ้าทำบุญทุกบุญบ่อยๆก็มีสิทธิ์หายขาดได้จ้ะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาหรือในบุญยักกิริยาวัตถุ10ประการนั่นแหละวิบากกรรมนี้อาจตามไปส่งผลต่อในภพชาติเบื้องหน้าเพราะปัจจุบันก็ยังทำด้วยปัจจุบันยังดื่มยังเนี่ยที่เมาปัจจุบันจะส่งไปในอนาคตอดีตส่งมาปัจจุบันถ้ากรรมยังไม่หมดก็ส่งไปอนาคตด้วยแต่ถ้าหากดิบเลิกดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาได้เด็ดขาดเด็ดจึ๊กขาดเลยอีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญด้วยเด็ดขาดเลิกดื่มนั่นแค่ละชั่วนะอีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญนี่ทำความดีทั้งทานศีลนี่ความดีและทำใจบริสุทธิ์ด้วยภาวนาให้สม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันหยุดไป5วันทำ5วันหยุดเดือนนึงอะไรเงี้ยทำเดือนไปหยุดไป5เดือนนึงถ้าทำอย่างนี้บุญทุกบุญสม่ำเสมอทั้งทานศีลภาวนากรรมนี้ก็จะไม่ติดตามไปในภพเบื้องหน้าจ้ะแล้วถ้ายิ่งปฏิบัติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวตัดชั่วเลยตัดขาดกันไปเลยสำคัญที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก่อนที่จะมีอาการธรรมศาสตร์อีกครั้งลูกชายเคยมาขอบวชเขาก็มีโอกาสที่จะบวชได้เพราะเขาเคยมีบุญบวชมาในอดีตชาติคือเขาเคยเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเคยเป็นชาวพุทธและเคยบวชระยะสั้นบุญนี้จึงทำให้เขาคิดจะบวชขึ้นมาเองคิดเองดังนั้นถ้าเขาหายดีแล้วจากการทางประสาทต้องให้หายก่อนนะจ๊ะก็มีสิทธิ์ที่จะบวชช่วงสั้นได้จ้ะแต่ถ้ายังไม่หายแล้วก็จะเพิ่งเอามาบวชเดี๋ยวเขาจะไปโทษกันว่าเนี่ยเพราะบวชเลยเป็นโรคประสาทหายแล้วก็ค่อยมาบวชช่วงสั้นเอาบุญเนี่ยจะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายถ้าพี่ชายบวชแทนแล้วทิศเจาะจงให้บุญนี้แก่น้องชายน้องชายก็จะมีส่วนในบุญนี้ด้วยจ้ะและบุญนี้ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมได้บ้างจ้ะได้บ้างเยอะทีเดียวความผิดปกติของภาพถ่ายของลูกชายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีเพราะภาพถ่ายผ่านการเวลามาจึงอาจทำให้มองเห็นเป็นดังกล่าวไปได้อย่าไปกังวลเลยจ้ะส่วนการแตกหักของเครื่องใช้หรือสิ่งของมีค่าที่หล่นลงมาก็เป็นเพียงอุบัติเหตุธรรมดาที่บังเอิญมาพร้อมกันแต่จิตใจของลูกในช่วงนั้นกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องคุณไสเลยทำให้คิดฟุ้งซ่านไปเองความจริงแล้วไม่เกี่ยวกับว่ามีใครมาทำคุณไสอีกทั้งครอบครัวลูกก็ไม่มีใครมาทำคุณไสแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นที่เกี่ยวกับลูกชายก็เป็นเรื่องของกรรมสุราของลูกชายในอดีตและปัจจุบันดังกล่าวเลยจ้ะไม่มีใครมาทำคุณไสหรอกคนที่ลูกจ้างเขามารักษาลูกชายด้วยสายเวทนั้นเขาก็มีความขุ่นเคืองบ้างแต่ก็ไม่อาจทำอะไรลูกและครอบครัวด้วยคุณไสได้จ้ะเพราะนั้นจะไปขุ่นมัวเขานะเขาก็อาจจะมีความคิดบ้างตามภาษาคนมีกิเลสนะจะไปถือสาเขาลืมไปเลยลูกลืมไปซะสามีอายุสั้นและประสบอุบัติเหตุละกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรม

0: ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่เล็กเพื่อทำเป็นอาหารและค่าขายตามมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดในมหานรกขุมห้าทันทีด้วย
1: กามส
0: ุ
1: รา
0: ไปมหานรกขุมห้าทันทีได้กามสุราขณะนี้กำลังโดนนายในรัฐบาลซึ่งเกิดจากวิบากกรรมของสัตว์นรกกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่มีเวลาว่างเว้นเลยจ้ะไม่ตายถ้าคำว่าไม่มีเวลาว่างเว้นแปลว่าไม่ตายถ้าหากตายเกิดยังว่างเว้นบุญที่สร้างพระธรรมกายเป็นตัวและบุญอื่นๆที่ทำในภายหลังให้ได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นกรรมจากมหานรกขุมห้าแล้วจึงจะได้รับจ้ะซึ่งมันอีกยาวกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่อย่างไม่มีเวลาว่างเว้นจึงไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะเนี่ยน้ำกรดสีดำร้อนโดนกรอกอยู่ริมลำธารนั่นแหละลูกและครอบครัวต้องเข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้ได้อย่างคุณยายเท่านั้นแหละจึงจะไปช่วยได้ลูกเกิดประสบการณ์ภายในที่ดีมากตั้งแต่ครั้งแรกที่นั่งสมาธิและลูกมีความปิติใจได้เกิดศรัทธาทำบุญในพุทธศาสนาเพราะลูกมีเชื้อสายธรรมกายจ้ะลูกและครอบครัวก็เคยเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาก็เป็นชาวพุทธมาก่อนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่พลัดไปเกิดที่ต่างประเทศบุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันมาในอดีตจึงดึงดูดให้มาสร้างบุญร่วมกันอีกดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

อ่ะข้อที่สี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบบริโภคโดยไม่แบ่งแยกเป็นไงล่ะบริโภคโดยไม่แบ่งแยกก็ดูที่ฟุตโนตหนึ่งไม่แบ่งแยกหมายถึงไม่แบ่งแยกอามิตรโดยคิดว่าจะให้เท่านี้เท่านี้และไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคิดว่าจะให้แก่คนนั้นไม่ให้แก่คนนี้อย่างนี้ไม่เอาบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตบริโภคร่วมกันกับเพื่อนร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังได้อะไรก็แบ่งกันไปได้อะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้กันไปถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันในเรื่องนี้หลวงพ่อก็ขอทบทวนบุญกับพวกเราก็แล้วกันเราทำอะไรบ้างเดือดร้อนไหมโควิดอย่างนี้กระทบได้เศรษฐกิจอย่างนี้เดือดร้อนแล้วยังไงเราก็ช่วยกันทอดกฐินวัดพระธรรมกายพอทอดกฐินวัดพระธรรมกายเสร็จปุ๊บแล้ววัดอื่นๆเขาจะเดือดร้อนไหมถ้าท่อขนาดวัดพระธรรมกายมีสมาชิกตั้งเยอะยังเดือดร้อนแล้วทำไมวัดอื่นจะไม่เดือดร้อนปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเลยเราพอรอดตัวแล้วนี่เอาเลยงั้นพวกเราชาววัดพระธรรมกายนะทั่วโลกเลยตั้งเป้าไปเลยพอกำลังที่เราไหวตั้งเป้ารถเราจะช่วยกันทอดกฐินเอามัน 5,000 วัดทั่วประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศที่เวลาทำงานระหว่างต่างประเทศเขาก็มาช่วยเราก็เคยช่วยเขากันมานั่นตั้งไปเลย 5,000 วัด

0: ถูก
1: แล้วก็ตั้งเป้าไว้ด้วยวัดละอย่างน้อย100,000 บาทไปช่วยกฐินกันไปแต่ละวัดทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีกันทั้งนั้นแต่ก็ไปช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ปรากฏว่า 5,000 วัดทะลุเป้าทั่วโลกเลยเจ้าค่ะ
0: สาธุ
1: นี่แหละคือข้อที่4บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เบียงทินเพียงบิณฑบาตบริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้ารับหลังเออเราพอรอดตัวแล้วไปช่วยพระพวกให้รอดตัวให้ได้กำลังเรามีขนาดไหนเอาหน้าคำนวณกันดูแล้ว 5,000 วัดได้นะเราก็ช่วยกัน 5,000 วัดนี่ถ้ามีกำลังมากกว่านี้คงได้10,000วัดไปแล้ว
0: ครับถูก
1: แต่เอ้าครั้งนี้ปุ๊บปั๊บได้ 5,000 วัดก็เอาละวัดที่เราไปจังไปช่วยมันได้ก็อย่าว่ากันเลยมันมีกำลังแค่นี้เราทำกันมาแล้วนะโบราณอันนี้หลวงพ่อเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เจอมาทำไมล่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลวงพ่อเกิดพ.ศ. 2483

ได้เห็นมาเยอะตอนเด็กๆ เป็นไงพ่อแม่แค่สองคนมีลูกห้าคนหกคนวันนั้นมีไข่ใบเดียวข้าวพอได้หุงกินกันแต่ไม่มีกับกับมีไข่ใบเดียวแม่ทำเป็นไงไก่ไข่ใบเดียวแล้วล่ะข้าวทั้งหม้อเลยแม่เอาไข่ใบเดียวมีขยำขยำขยำเขาแล้วมันจะได้คนเท่าไหร่ล่ะนั่นล่ะจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเองเอ้ยเองก็ลูกแม่เพราะฉะนั้นไข่ใบเดียวก็แล้วล่ะลูกสี่คนห้าคนกินไอ้ไข่ใบเดียวขยำไว้ข้าวตั้งหม้อหนึ่งเออก็เลี้ยงลูกจนโตพ้นสงครามมาได้ล่ะและบางครั้งบางคราวมันไม่เท่านั้นไอ้เพื่อนบ้านนั่นน่ะก็มีลูกสี่ห้าคนแล้วไงล่ะไอ้ไข่ใบนั้นละแบ่งไปเพื่อนบ้านนั่นละเองเอาไปครึ่งใบแล้วไปขยำให้ลูกเองกินไอ้สี่ห้าคนน่ะข้าก็เหลือไอ้ครึ่งใบขยำให้ลูกข้าสี่ห้าคนกินนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเห็นมาเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นยังเล็กอยู่ฝากไว้เป็นข้อคิดเด้อมีอะไรก็ปันกันกินปันกันใช้ไม่ใช่กักไม่ใช่ตูนกันไอ้ตัวเองอิ่มแปรไอ้ข้างบ้านปังงาปังงาบจะตายไอ้อย่างนี้แล้วมันจะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยด้วยกันยังไงกันล่ะก็ฝากเป็นข้อคิด5เป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดง่ายๆเป็นพระก็ไปทบทวนศีลตัวเองให้ดีถ้าเป็นคนเป็นชาวบ้านละศีลห้าของเองละดูให้ดีเว้ยถ้ามีศีลด้วยกันบ้านเลี้ยงเคียงกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ลักไม่ขโมยกันไม่กลั่นแกล้งกันศีลห้าพอไปได้ด้วยกันถ้าอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้เพราะศีลเราเสมอกันสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพมันจะจนยากกันยังไงก็ไม่รู้ละนั่นละมีใครก็แบ่งกันนั่นนะเองก็ลูกสี่ห้าคนข้าก็ลูกสี่ห้าคนเองเอาไปครึ่งใบข้าเอาไว้ครึ่งใบขยำขยำให้ลูกมากินกันวะได้อะไรก็มาแบ่งกันอย่างนี้ศีลห้าก็รักษาของตัวเองดีไม่รังแกกันเออไปกันได้หกเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมเออมันเป็นอะไรล่ะนิยานิกธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นที่ตัดมูลรากแห่งวัฏฏะทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วนำสัตว์ออกจากวัฏฏะอ้อมีทัศทิฏฐิเสมอกันว่าอย่างน้อยคิดจะปราบกิเลสไปนิพพานแต่ไอ้พวกเรานะมันพิเศษพันพิเศษทำไมจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมไม่งั้นไม่กลับก็รักษาทิฏฐิตรงนี้ของเราไว้ให้ดีว่าเราจะไปที่สุดแห่งธรรมนะไม่ทะเลาะเบาแหวงกันนะจะไปเป็นทีมได้นะถ้าไปเดียวๆไม่ถึงหรอกที่สุดแห่งธรรมก็เพราะไม่ไปเดียวๆเนี่ยบูชาข้าวพระที่บ้านตัวเองก็ทำได้แต่มันกระจอกงอกง่อยมาทำเป็นทีมดีกว่าเพราะมาทำเป็นทีมเนี่ยมันได้บุญใหญ่ก็กันตักบาตรอยู่หน้าบ้านเช้าละรูปสองรูปหู้บุญน้อยมันต้องตักบาตรทิ้ง 5,000 รูปหมื่นรูปเป็นหมื่นๆรูปถ้าอย่างนี้มันถึงจะใช้ได้เคยตั้งโปรเจกต์เอาไว้ว่าจะตักบาตรทั้งแสนรูปก็บางทีละตั้งไปยกขึ้นไปแล้วถูกหรือเขาไม่ให้ทำไม่ให้ทำก็ไม่ได้ทำวะแต่เดี๋ยวหาเรื่องทำไม่ได้นะสารานิยธรรมอย่างนี้ทำให้เป็นที่รักให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความ

สงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรมหกประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมะชั้นยอดที่ยึดคุมสารานิยธรรมหกประการนี้ไว้นะบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมชั้นยอดเลยที่ยึดคุมสารานิยธรรมหกประการนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายยอดอันเป็นส่วนสูงสุดเป็นที่ยึดคุมเรือนยอดแม้ฉันใดทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสารานิยธรรมหกประการนี้ไว้นี่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศน์ให้กับพระภิกษุในยุคนั้นที่เขาทะเลาะกันทะเลาะกันชนิดพระพุทธเจ้าของเราต้องหนีเข้าป่าเมื่อกันไปอยู่กับลิงกับช้างเทศน์เรื่องนี้แล้วพระเริ่มได้คิดแล้วพระองค์ก็เทศน์ขยายความอีกหน่อยก็ปรากฏว่าในวันนั้นได้บังเกิดพระโสดาบันขึ้นเยอะแยะเลยจากเกะกะเกเรทะเลาะกันจนพุทธองค์ต้องหนีเข้าป่าแต่แล้วได้ฟังสารานิยธรรมแล้วก็ยังไงเห็นดีเห็นงามแล้วก็ได้คิดว่าอีตอนนั้นทำไมไม่ดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำกันยังไงเอาแต่ทะเลาะกันนี่ถ้าพระเหล่านั้นพิจารณาจริยวัตรและความประพฤติของพระอรหันต์ที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมหาชนทำตามนั้นแล้วแล้วก็คงไม่ต้องมาทะเลาะกันให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงเข้าป่าไปทีนี้พระยุคนั้นได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบแล้วก็เลยพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศอย่างนี้ก็นึกได้ถึงความประพฤติของพระอรหันต์ถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็หันมาปฏิบัติตามสงฆ์ก็สมัครสมานกันอย่างดีได้สารานิยธรรม5ประการนี้และหลายท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกันไปทั้ง6ธรรมนี้อะไร1เมตตากายกรรมทุกทางกายยังไงไปช่วยกันดูเจ็บไข้ได้ป่วยกุฏิพังน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวไปช่วยกันดูกัน2เมตตาวจีเมตตาวจีกรรมใครผิดใครพลาดก็ช่วยเตือนกันไม่ใช่มาด่ากันชาเสียเทเสียกันใครกำลังทำอะไรอย่างหนักหนาสาหัสอยู่ตัวไปช่วยไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันก็อย่างดีนั่นเป็นวจีกรรมตั้งเมตตามโนกรรมแผ่เมตตาให้กันและกันก็อย่างดีเคยโกรธเคยอะไรก็ให้อภัยกันไปนะประการที่4มีอะไรก็แบ่งปันปันกันไปพระบิณฑบาตกันมาก็แบ่งกันไปฉันมีกับข้าวอะไรก็ปันปันกันเพื่อนบ้านก็เห็นอยู่ลูกมันก็ตาปริบปริบมีแต่ข้าวกินแต่ไม่มีกับจะกินลูกเราก็ตาปริบปริบทำไงวะงั้นเอ็งเอาไข่ไปครึ่งใบข้าไว้ลูกข้าครึ่งใบขยำขยำให้ลูกกินกันไปบริโภคโดยไม่แบ่งแยก

แล้วทบทวนศีลทบทวนทิฏฐิของเราว่าจะไปที่สุดแห่งสุดแห่งธรรมของกันสิ่งเหล่านี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้พระที่ทะเลาะกันอย่างหนักนี่ได้โดยมีพระองค์เป็นต้นแบบมีพระอรหันต์เป็นต้นแบบแล้วก็เทศให้ฟังครั้งนี้ถึงคราวที่จะต้องเลือกตั้งวันนี้เริ่มเลือกตั้งละเขามาถามหลวงพ่อว่าจะให้คำแนะนำยังไงบ้างว่าเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ต่อไปครั้งหน้าวัดวาอารามไม่ถูกรบกวนพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าพระเด็กพระผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่พอใจและจับยัดใส่คุกง่ายๆควรจะทำยังไงวันนี้เมื่อหยิบสารานียธรรมซึ่งปรากฏในโกสัมภิยสูตรนี้มาพิจารณาแล้วจึงต้องพูดกับพวกเราอยากให้ข้อคิดอย่างนี้อันที่หนึ่งความดีทั้งหกประการเนี่ยหนึ่งเมตตากายกรรมสองเมตตาวจีกรรมสามเมตตามโนกรรมสี่มีอะไรมีกินมีอะไรใช้ก็แบ่งๆปันๆกันไปอย่างเราเนี่ยพอช่วยตัวเองได้หน่อยนึงก็ไม่ทิ้งพรรคพวกกันแล้วนะทั้งแผ่นดินนี้ช่วยกันให้เต็มกำลังวัดพระธรรมกายทอดกฐินได้ก็ช่วยกันมาอีก 5,000 วัดนะเอาว่ากันไปพ่อแม่เขาโควิดครั้งนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ครั้งนี้หลายๆครอบครัวต้องปล่อยลูกทิ้งไว้ไม่ได้มีการอบรมกันละแก้ยังไงเอาวะรับสามเณรตัวน้อยๆบ้าตั้งเป้าไว้ทีแรกก็จะรับสัก 3,000 เด็ก10ขวบไว้รับมาสัก 3,000 เอามาบวชเณรพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมต้องไปดิ้นรนทำมาหากินเอาไอ้เปี๊ยกมาอบรมแล้วไงล่ะเมาเข้าจริงๆหน่อยนะตั้งเป้าไว้ไอ้เปี๊ยกเอาอายุ7ขวบมาปรากฏว่าพอไอ้เปี๊ยก7ขวบ10ขวบมาน้องมัน7ขวบกับ8ขวบบอกแล้วมันจะอยู่กับใครมันเลยกอดเอวพี่ชายมาด้วยก็เลยรับสามเณรมาอยู่ด้วย 5,000 กว่าวัดตั้งเป้าเอาไว้ 3,000 ว่า10ขวบขึ้นน้อยแน่ได้แต่งแต่ไอ้เปียกลูกเจี๊ยบ7ขวบก็เอวพี่ชายมาเอามาอยู่ด้วยกัน 5,000 กว่าเพิ่งปิดแคมป์สามเณรไปได้วัน2วันนี่เองก็ยังไงก็ช่วยดูกันไปเองไม่มีเวลาดูลูกอบรมลูกข้าเป็นพระเป็นเณรเป็นพระเป็นเณรในวัดนี้มาพอช่วยอะไรเองได้ก็ช่วยวะแล้วญาติโยมพวกเราก็ช่วยบริจาคมาแล้วก็เลยมีปัจจัยมาเลี้ยงเจ้าลูกเจี๊ยบพวกนี้ 5,000 6,000 นี่แหละนี่ก็คือข้อที่4นั่นละมีอะไรก็แบ่งๆกันไปวะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปแล้วพอมาอยู่แล้วลูกเน้นอย่างนี้นี่ละเอาก็ฝึกให้รักษาศีลกันไปฝึกให้นั่งภาวนากันไปโดยมีพระมีเนนประจำมีลุงป้าน้าอาที่พวกเราที่มาทำบุญมั่งลุงป้าน้าอาที่มีเวลาว่างก็มาช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยไอ้ที่มาเป็นพี่เลี้ยงนะคือมาเป็นต้นแบบความมีศีลต้นแบบของการนั่งสมาธิต้นแบบของความไม่หวงมีอะไรก็แบ่งๆกันไปได้กินได้ใช้กันไปไอ้อย่างนี้เราทํากันมาตั้งแต่เริ่มเข้าวัดเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายเราทําอย่างนี้ละแต่เราไม่เคยมาชี้ให้กันดูอันนี้ที่วัดพระธรรมกายสร้างมาได้จนกระทั่งถึงวันนี้ตั้งแต่ทุน 3,200 บาทมีสมาชิกบุกเบิกเกาะเอวยายมาเนี่ยอยู่10กว่าชีวิตเท่านั้นแล้วก็

ชักชวนเชื้อเชิญกันมาร่วมปฏิบัติสารานียธรรมกันอย่างนี้นี่แหละจึงสร้างวัดกันมาได้ก็วัดพระธรรมกายพื้นที่ 2,500 กว่าไร่เกิดสาขาไม่ภายในประเทศร้อยกว่าแห่งทั่วโลกอีกร้อยกว่าแห่ง 60-70 ประเทศด้วยกันทั้งหมดนี้ได้อาศัยสารานียธรรมอย่างนี้นี่เองอย่างที่พวกเราก็เคยรู้อะไรนะนั่นแหละ4จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเรื่องให้วุ่นกันไปหมดแล้วพวกเราทำไงเอาเถอะไอ้เองทะเลาะกันยังไงก็เรื่องของราชการว่ากันแต่ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธชาวบ้านที่เป็นอิสลามก็เดือดร้อนกันตอนนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นตักบาตรได้เท่าไหร่ขนไปช่วยวัดภาคใต้233วัดชุมชนภาคใต้ด้วยครูภาคใต้ด้วยพอช่วยกันไปแล้วยิงโรงเรียนชุมชนนั้นๆก็ไม่ลูกไม่ว่าลูกพุทธลูกอิสลามก็อยู่ด้วยกันนะก็ไม่ถือว่าต่างศาสนาหรือมีอะไรต่างก็อยากให้ลูกตัวเองเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นก็ได้ไปเท่าไหร่จากบิณฑบาตนั้นก็ไปแจกกันประคับประคองกันมานี่18ปีปีนี้เป็นปีที่18แล้ว

แปดแล้วสารานิยธรรมที่เราปฏิบัติกันมาแต่เราไม่เคยมายกมาให้ดูมาให้ฟังกันแล้วก็ไม่ได้เฉพาะที่ภาคใต้แม้ในต่างประเทศเราก็ไปช่วยสารานิยธรรมอย่างนี้นี่แหละบวชที่อินโดนีเซียก็ไปช่วยกันมาแล้วทั้งที่อินโดนีเซียนั่นเมืองอิสลามแต่ก็มีพุทธอยู่ไม่น้อยไปช่วยกันบวชเนนมา500กว่ารูปที่บรมพุทโธในบังคลาเทศไปช่วยกันบวชในเนปาลไปช่วยกันบวชก็ทำกันอย่างเงี้ยแม้ในตะวันออกกลางซึ่งไม่ใช่ดินแดนของพุทธเลยในปัจจุบันนี้แต่ว่าก็มนุษย์น่ะมันก็อยากอยู่ดีมีสุขด้วยกันทั้งนั้นล่ะเรามีธรรมะอะไรพอจะแบ่งแยะไปแจกกันได้ก็ไปวันนี้ที่ติดตลาดอยู่ในตะวันออกกลางหลายๆประเทศก็คือ Full Moon Meditation จะไปชวนเขาจะไปชวนเขาเปลี่ยนศาสนาอะไรไม่ทำแต่ว่าเอาความดีไปแจกกันเพราะว่าสมาธิเป็นของคู่โลกไม่ใช่เฉพาะแต่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเอาสิ่งนี้ให้เขาได้เอาไปให้เขาพอถึงคืนเดือนหงายก็ฟูลมูนเมดิเตชันก็เกิดขึ้นนับถือศาสนาอะไรก็ไปนั่งสมาธิกลางและกลางทะเลทรายนั่นแหละก็ทำกันมาเป็นปีๆเราไปเป็นต้นแบบความดีให้เขาเราเองเราก็ได้บุญใครทำตามก็ได้บุญแต่ทีนี้ครั้งนี้ในประเทศไทยการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากมีผลทางด้านการปกครองประเทศแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องของทางโลกแต่เรื่องของทางธรรมก็คือในทางธรรมก็ต้องมีต้นแบบของศีลธรรมด้วยถ้าไม่มีต้นแบบศีลธรรมอยากดีแต่มันไม่มีต้นแบบมันไม่รู้จะทำยังไงพระโกสัมพีนี่ทะเลาะกันนี่ดีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบให้พระอรหันต์ในยุคนั้นยังมีอยู่เป็นต้นแบบให้พอให้สติปั๊บก็ได้คิดแล้วก็ปฏิบัติตามก็แก้ไขให้พระหันหน้ามาปรองดองกันแล้วก็บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้บ้านเมืองเราต่อไปจะให้มันขับเคลื่อนยังไงบ้านเมืองก็จะได้เจริญพวกเราก็จะได้สร้างบุญสร้างบารมีก็ได้เต็มไม้เต็มมือวัดก็ไม่มีทหารไม่มีตำรวจที่เข้าใจผิดมาล้อมทำให้เดือดร้อนกันครั้งนั้นพวกเราก็ต้องทิ้งบ้านกันมานะมาอยู่หลวงพ่อจำจำนวนไม่ผิดพวกเราที่หมุนเวียนกันมาอยู่ดูแลวัดนี่ต่อเนื่องเดือนกว่าๆนั่นประมาณ 30,000 คนฝ่ายโรงครัวของเราน่ะต้องเตรียมเสบียงเอาไว้เอาตัวเลขมาให้ดูเตรียมเสบียงเอาไว้เลี้ยงกัน 30,000 30,000 คนสำหรับ3เดือนแต่พอดีเขาอยู่กับเขาเราถูกร้องแค่เดือนกว่าเลยยังมีเสบียงเหลือไปแจกภาคใต้233วัดทีนี้ทำอย่างไรการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ที่เข้ามาเป็นรับเลือกตั้งนั้นนะไม่ใช่เอาเฉพาะมีความสามารถด้านนั้นด้านนี้สิ่งที่อยากเห็นอยากจะได้ผู้ที่มีความสามารถด้วยเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปรวมทั้งมีศีลธรรมประจำใจเป็นต้นแบบให้ประชาชนด้วยแล้วศีลธรรมที่ต้องการคืออะไรสารานิยธรรมทั้ง6ข้อเนี่ยช่วยไปดูด้วยถ้าจะไปลงคะแนนให้ใครน่ะสอบประวัติหน่อยนะไอ้สันดานรุนแรงชอบรุนแรงนั่นน่ะรุนแรงกันทั้งพระสงฆ์องค์เจ้ารุนแรงกันทั้งวัดวาอารามแล้วก็
สอบประวัติได้อย่างนั้นแล้วก็

อย่าเลือกเอามานะเดี๋ยวไม่รู้จะไปทำความเดือดร้อนให้กับวัดไหนอีกพระรูปไหนอีกไม่แน่เดี๋ยวจะย้อนมาวัดพระธรรมกายอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยว่านอกจากเลือกความสามารถของเขาแล้วช่วยดูสันดานของเขาด้วยว่ามีธรรมสันดานหรือเปล่ามีสารานิยธรรมอยู่ในสันดานหรือเปล่าหรือมีแต่จะใช้อำนาจบาทใหญ่ถ้าเอาแต่อำนาจบาทใหญ่ก็ดีไปทำให้อบายมุขระบาดทั่วโลกก็ดีทั่วบ้านทั่วเมืองก็ดีถ้าเอาบุคคลเหล่านี้เข้ามาแล้วก็เราคงสร้างบุญสร้างบารมีกันไม่สะดวกหรอกช่วยไปตรวจสอบประวัติด้วยแล้วก็ตัดสินใจให้ดีเพราะเราเคยเดือดร้อนมาแล้วว่าโดนล้อมวัดมาจะมาวัดนี่ไม่สะดวกเลยพระเถระทุกเถระที่น่าเคารพนับถือถูกจัดยัดใส่คุกโดยยังไม่ได้ตัดสินมีมาแล้วบางรูปต้องลี้ภัยไปต่างประเทศวันนี้ยังไม่ได้กลับเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้นะขอให้ใช้ทั้งสติและปัญญาพิจารณาให้ดีในฐานะนักสร้างบารมีเราโดยฐานะทางเศรษฐกิจโดยฐานะทางด้านวิชาความรู้สมาชิกวัดพระธรรมกายไม่ได้น้อยหน้าใครแต่ยังจะต้องรับผิดชอบควานหาต้นแบบศีลธรรมให้กับเยาวชนของชาติหาบุคคลต้นแบบศีลธรรมหรือสารานิยธรรมให้กับประชาชนทั้งชาติถ้าอย่างนั้นตัวเราก็จะเป็นสุขต่อไปข้างหน้าลูกหลานของเราก็จะเป็นสุขในภายภาคหน้าประเทศชาติของเราก็เจริญในภายภาคหน้าพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายก็สามารถที่จะขยายให้กว้างไกลคลุมโลกต่อไปอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝากเอาไว้ว่าวิชาธรรมกายเอาไปให้ทั่วโลกนะก็วันนี้หลวงพ่อก็จากเช้าขึ้นมานะรถติดอยู่หน้าวัดนี่ข้างวัดนี่เป็นแถวจ้ะถ้าไม่ถามเขาก่อนแล้วไปพอถามเขาเข้าว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเออลืมไปวันนี้เขาเลือกตั้งล่วงหน้าพอไปถามเขาเขาก็เลยถามกลับมาก็เลยต้องเอาสารานิยธรรมมาเทศให้พวกเราฟังก็ขอให้ไปทบทวนให้ดีนะว่าเราเนี่ยฝึกมีเมตตากายกรรมมาแล้วฝึกมีเมตตาวจีกรรมมาแล้วฝึกให้มีเมตตามโนกรรมมาแล้วฝึกให้มีน้ำจิตน้ำใจมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้กันมาแล้วแล้วเราก็ฝึกรักษาศีลฝึกภาวนากันมาแล้วเป็นปีๆมาสร้างวัดกันมานี่ตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกจนกระทั่งวันนี้ก็นั่นละเริ่มตั้งแต่มาฆะพุทธศักราช2513วันนี้2566จะมีสาขาอีกไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็53 54ปีเข้ามาเราสร้างบุญสร้างบารมีเคียงบ่าเคียงไหลกันมาอย่างนี้แต่เพียงลำพังของเราที่จะช่วยเป็นต้นแบบของสารานิยธรรมหรือต้นแบบแห่งความปรองดองกันอย่างนี้นะเฉพาะชาววัดนะไม่พอผู้ที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องมาช่วยเป็นกำลังกันด้วยในฐานะที่เรามีสิทธิ์ที่จะลงไปช่วยเอาไปเลือกตั้งช่วยไปคัดให้ดีด้วยอย่าเอาแต่คำโฆษณาชวนเชื่อว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ตรวจสอบวันนี้เหลืออีก7 วันวันที่10

0: 4เลือกตั้งใหญ่ช่วยตรวจสอบประวัติของแต่ละคนละท่านที่อยู่ในเขตที่เราเลือกตั้งไปดูให้ดีใครที่สารานิยธรรมไม่พอเอาแต่เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงถืออำนาจบาดใหญ่สนับสนุนให้อบายมุขท่วมบ้านท่วมเมืองอะไรทำนองนี้อย่าได้เอาเข้ามานะถ้าเอามาเดี๋ยวเราเดือดร้อนอีกฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้แล้วขอให้ช่วยกันไปดูไปพิจารณาให้ดีปฏิบัติตามนี้ด้วยแล้วเราจะได้อยู่สร้างบารมีกันเคียงบ่าเคียงไหลสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มไม้เต็มมือต่อไปไม่เฉพาะชาตินี้แต่ทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกรูปทุกคนนะ
1: สาธุ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโศกโรคภัยใดๆอย่ารบกวนพวกเราได้เลยด้วยอานิสงส์ที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนสมกับเป็นชาวพุทธที่ดีตลอดมาคือทั้งหนึ่งก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยศึกษาโดยตรงจากตำรับตำราโดยอ้อมจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ในประเทศและจากการฟังเทศจากหลวงพ่อหลวงพี่พระสงฆ์องค์เจ้ามาตามลำดับลำดับบางท่านก็ถึงกับค้นคว้าพระไตรปิฎกด้วยนี่เป็นส่วนของการศึกษาธรรมะของพวกเราศึกษาแล้วไม่ศึกษาเปล่าได้นำธรรมะที่ศึกษามาดีแล้วมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตของพวกเราจึงได้เลือกประกอบแต่สัมมาอาชีวะไม่เบียดเบียนใครทำมาหากินหนำซ้ำยังให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้บังเกิดเป็นบุญกุศลตลอดมานี้เป็นปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นส่วนที่สองทำให้เราได้รับความสุขความเจริญมาตามลำดับลำดับแล้วพวกเราก็ใจใหญ่ไม่ได้หวงความสุขความเจริญนี้ไว้ลำพังในส่วนตัวของเรา

ได้ไปชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนเพื่อนร่วมงานให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาเมื่อเขาปฏิบัติธรรมตามมาก็ได้รับความสุขความเจริญได้สั่งสมบุญกุศลเช่นเดียวกับเราทำให้พระพุทธศาสนาขยายกว้างไกลออกไปนี่เป็นส่วนของการเผยแผ่ธรรมของเราทำให้วัดพระธรรมกายก็มีสาขาทั้งภายในภายนอกประเทศเป็นที่ยอมรับนับถือกันทั้งโลกอีกเหมือนกันและเมื่อคราวที่พระศาสนามีภัยจะภัยจากธรรมชาติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำหิมะถล่มทลายอะไรก็ตามทีทำให้วัดวาอารามได้รับความเดือดร้อนเราก็ไปช่วยกันบูรณะซ่อมแซมมันขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ตามไปดูไปแก้ไขท่านคนภัยคนพาลมาทำลายวัดเราก็ลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองวัดไปช่วยบวชช่วยสนับสนุนให้เกิดการบวชการเรียนกันทั่วโลกนั่นแหละนี้ก็เป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครองธรรมเราได้ปฏิบัติสมหน้าที่ชาวพุทธทั้งสี่ประการคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมและปกป้องคุ้มครองธรรมครบทั้งสี่ประการสมเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้ของพวกเราอาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิความเป็นชาวพุทธของเรานี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบูรพาจารย์ทั้งหลายบูรพมหากษัตริย์ของชาติทั้งหลายบรรพบุรุษของเราทั้งหลายที่ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้และขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมานับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้มันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสัพพะอุปัตถวะอันตรายใดๆก็จงอย่ามาแผ้วผ่านได้เลยให้พวกเราจงอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงจะได้อยู่สร้างบารมีกันต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการ

0: ชีพของเราด้วยให้เจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดจะได้มีพละกำลังมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสัพพวิชาการทั้งหลายในโลกก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเราจะกลับมาสร้างบารมียุคไหนไหนในภายภาคหน้าให้บุญดวงนี้พาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างกับเป็นเงาตามตัวของท่านไปและเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายหน้าให้บุญดวงนี้พาไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วให้ระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบารมีของเราแต่ละชาติละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนในชาตินั้นๆชัดเจนเพื่อจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ให้บุญดวงนี้นี่แหละไปตามเอาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มากพอที่เลี้ยงหมู่ญาติหมู่ผู้มีศีลมีธรรมหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าแม้ทั้งแว่นแคว้นก็เลี้ยงได้แม้ทั้งประเทศที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้แม้โลกธาตุทั้งโลกธาตุที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้สมใจนึกไม่ขาดตกบกพร่องชนิดมาร้อยก็เลี้ยงได้ทั้งร้อยมาพร้อมกันทั้งล้านเลี้ยงมันได้ทั้งล้านไปทุกภพทุกชาติตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวัญไทย

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบท

0: บทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
2: ้ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงพระบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
3: ์ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้น ประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ

มักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะพระพุทธศาสนาคือศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลที่ปู่ย่าตายายบรรพชนคนไทยนับถือและเลื่อมใสกันมาช้านานแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าชาวพุทธในปัจจุบันละเลยพุทธธรรมคำสอนและไม่ปฏิบัติตามพุทธวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จึงเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ชาวพุทธในทะเบียนบ้านซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงชาวพุทธที่แท้จริงว่าจะต้องทำตัวเช่นไรและมีข้อปฏิบัติสำคัญอะไรบ้างซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เป็นเรื่องน่าแปลกทีเดียวในฐานะเราเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่รู้จักพระรัตนตรัยในตัวไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จะเหมือนกับชาวพุทธทั่วไปตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับพระพุทธศาสนาไม่เฉพาะตัวของเราการที่เราปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราจะเป็นพยานในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นอย่างไรเพราะว่าพระพุทธศาสนาเริ่มต้นตรงนี้ตรงพระธรรมกายนี่แหละตรงพระรัตนตรัยตรงนั้นแหละนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเข้าถึงได้เวลาที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปแนะนำเขาเราจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำอย่างมีพลังถ้าเขาถามว่าแล้วคุณเข้าถึงแล้วหรือเราก็จะบอกเขาได้ว่าเข้าถึงแล้วพระรัตนตรัยภายในมีจริงดีจริงและคุณก็ควรเข้าถึงด้วย

คุณผู้ชมคะหากเราชาวพุทธสามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะภายในได้แล้วก็จะเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าพระธรรมกายภายในมีอยู่จริงดีจริงและเข้าถึงได้จริงดังนั้นเราในฐานะชาวพุทธก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมอย่าได้ขาดพึงทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นสรณะคือที่พึ่งที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพาน

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้อมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายปลื้มๆตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันนะปลื้มๆตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์

พระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยามารจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เดี๋ยวความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินและในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนกันทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30ทัศจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาไปจนท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัจจยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พญานั้นพยายามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7ขวบก็เข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้คือหนทางเบื้องต้นต
ที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมอนใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆจากกายมนุษย์หยาบถอดเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายอรูปพรหมจากกายรูปพรหมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นลดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทั้งการเน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกดับวัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมพระโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกดับวัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถ้าก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันถ้าก็หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสเกินความใสใดๆในโลกหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวยนิ่งอย่างเดียวธรรมธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มันนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นชั้นๆถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอสวะทั้งหลายใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างฉะนั้นถ้าก็สว่างสวยให้ลูกทุกคนได้ดำเนินจิตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุโดยการหยุดใจนิ่งเฉยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้โดยกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจก็เ
ไปนึกถึงดวงใส

หรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมกรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นทำใจใสใสใจเย็นเย็นประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบ

เมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดในพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมโดยสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆนะครับจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกนะครับ
0: และ
1: สื่อมวลทุกท่านประกอบพิธีกรรมอยู่ณสถานที่จริงไปพร้อมๆกันครับโดยในช่วงเวลานี้มีคุณสายใจวลีและผมนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะคุณผู้ชมเวลา 10:31 แล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะซึ่งตลอดพิธีกรรมนั้นให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นเวลาแห่งวันครอบครัวด้วยนะครับหลายๆท่านก็ได้เดินทางมาถวายพระทหารที่วัดพระธรรมกายนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับจังหวัดปทุมธานีก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมได้นะครับส่วนท่านใดนะครับรับชมผ่านออนไลน์ครับก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.gbnus.com นะครับที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยที่ทุกท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับสามารถกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าแชร์ภาพกิจกรรมต่างๆนะครับไปยังบุคคลที่เรารักหรือว่าทิศ6ของทุกๆท่านให้ทุกท่านมาร่วมประกอบพิธีกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกนะคะจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมนะคะแด่คณะสงฆ์ทางรายการค่ะก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะแต่เป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะคะวันนี้เป็นประวัติการสร้างบารมีของพระอริยเจ้าในกาลก่อนค่ะซึ่งก็มีนามว่าพระคตสัญญกะเถระซึ่งพระเถระองค์นี้เนี่ยเคยเกิดในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะท่านเนี่ยได้บังเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิถึงแม้ว่าท่านจะมีร่างกายที่เป็นเด็กนะคะเพียงแต่ว่าจิตใจของท่านเนี่ยกลับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ
1: ร
0: ่างเป็นเด็กแต่ใจเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมด้วยอำนาจบุญเก่าที่ท่านเนี่ยเคยทำใ

0: อดีตชาตินะคะท่านได้ออกบวชตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นเพียงสามเณรน้อยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระศาสดาเนี่ยอย่างสม่ำเสมอมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์แล้วก็อยากจะเอาบุญกับพระบรมศาสดานะคะท่านก็จึงคิดว่า
1: ตัวเรานี้ก็เป็นเพียงสามเณรน้อยไม่มีทายาทธรรมอย่างเช่นญาติโยมทั้งหลายแต่เราก็อยากจะได้บุญกับพระพุทธองค์เราควรจะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วนะครับจึงไปหาดอกกัญญิกาหามาได้เพียง7ดอกเท่านั้นนะครับก็ก้มลงกราบถวายบังคมพระบาทของพระศาสดาครับแล้วก็ได้โยนดอกไม้กัญญิกา7ดอกขึ้นไปในอากาศเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสขณะที่พระองค์เสด็จผ่านสามเณรก็กระทำอัญชลีบูชานะครับการกระทำของสามเณรน้อยในวันนั้นนะครับนำความปีติมาให้จนกระทั่งละจากโลกในขณะที่ยังเยาว์วัยอยู่แต่ผลบุญนั้นนะครับก็ได้ส่งผลให้ได้ไปบังเกิดอยู่ในสุคติภูมิครับเสวยสมบัติทิพย์ที่ละเอียดประณีตครั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนะครับก็มีสมบัติอันเลิศไม่เคยตกนรกเลยในกัปที่92แต่ในกัปนี้ในกัปที่8นับแต่กัปนี้ไปนะครับได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง3ครั้งครับซึ่งมีพระนามว่าอัคคิสิกะนะครับทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการมีพละมากในสมัยพุทธกาลท่านได้มาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับจึงออกบวชเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ท่านได้ใช้เวลาไม่นานครับก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครับสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเป็นผลแห่งบุญที่ได้บูชาด้วยดอกไม้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้หมั่นบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งอามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชากันทุกวันถึงแม้ว่าพระพุทธองค์นั้นนะคะจะดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามหากถ้าเรามีความเลื่อมใสที่หนักแน่นไม่คลอนแคลนเสมอเหมือนพระองค์เนี่ยยังทรงพระชนชีพอยู่แล้วก็อานิสงส์นั้นย่อมเสมอกันค่ะเพราะผู้มีใจที่เต็มเปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสและได้น้อมจิตบูชาต่อพระบรมศาสดาด้วยความเคารพบูชาซึ่งก็เกิดจากน้ำใสใจจริงนะคะพร้อมกันกับบูชาพระองค์ท่านเนี่ยเป็นประจำค่ะท่อทานแห่งบุญที่บริสุทธิ์เนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นกับผู้นั้นทันทีเพราะบูชาที่ถูกต้นแหล่งบุญนะคะเหมือนกับนำภาชนะเนี่ยไปตักน้ำในสระอยากตักมาเพื่อดื่มกินมากเท่าไหร่ก็สามารถทำตามได้ตามความปรารถนาผลที่เกิดจากความเคารพบูชาพระพุทธเจ้านะคะคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันคือจะส่งผลให้พบแต่สิ่งที่ดีงามชีวิตก็จะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นทั้งในภพนี้แล้วก็ในภพหน้าจะได้เป็นผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ใน2ภพภูมิเท่านั้นค่ะก็คือมนุษยโลกแล้วก็เทวโลกค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะครับบูชาจากปูชนียานังนะครับเอตัมมังคณุตัมมังครับการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นการบูชาดอกไม้นะครับเพียงแค่7ดอกเท่านั้นนะครับก็มีอานิสงส์มากมายเช่นนี้แล้วแล้วก็วันนี้นะครับทุกท่านก็เช่นเดียวกันครับนอกจากที่เราจะได้บูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับเรายังได้ทำทานบารมีนะครับในการที่เราจะได้ร่วมกันถวายสังฆทานแล้วก็ภัตตาหารหวานข้าวแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในวันนี้อีกด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมของเรานะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันวิสาขบูชานี้นะครับซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกนะฮะซึ่งเราจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมกันครับนั่นก็คือกิจกรรมสนุกของทางรายการซึ่งจะมีรางวัลนะครับให้กับทุกท่านด้วยเพียงแค่ทุกท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อเกิดกระแสของการทำความดีรวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญกุศลนะครับก็คือทุกท่านเวลาเราคอมเมนต์มาแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับ3แฮชแท็กครับนั่นก็คือวันวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญสากลโลกวิอาร์แฮชแท็กนะครับวิสาขะแล้วก็แฮชแท็กวิสาขะเดย์นะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเลือกติดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจะติดทุกอันเลยก็ได้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะคะตลอดทั้งเดือนนี้เลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกนะคะคุณผู้ชมเราร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยการส่งข้อความมาได้ตลอดทั้งรายการของการถ่ายทอดสดย้ำอีกครั้งนึงติดแฮชแท็กมาเลยนะคะแฮชแท็กใดแฮชแท็กหนึ่งก็ได
1: ้
0: หรือติดได้ทั้งหมดได้เลยนะคะซึ่งทางทีมงานนะคะก็จะนำรายชื่อของผู้โชคดีเนี่ยนะคะมาแรนดอมกันนะคะแล้วก็รับของรางวัลนะคะเดือนละ4รางวัลจะเป็นบัตรรับของที่ระลึกนะคะซึ่งสามารถแลกรับผ้าไตรได้เพื่อให้ทุกผู้ชมเนี่ยได้มาสั่งสมบุญณหอฉันคุณยายจารย์กันนะคะแล้วก็ใกล้ๆจะแรนดอมเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ติดต่อรับบัตรของขวัญได้ที่คุณอีฟนะคะบอกไว้ก่อนเตรียมตัว

0: ตัวเอาไว้0637929563ค่ะ
1: ครับก็สามารถติดต่อทางคุณอีฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากทางบ้านกันสักเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับนฤพัฒน์อยู่ในของ YouTube นะครับใน GBN US Live นั่นเองนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาในไลฟ์ในตอนนี้นะครับสวัสดีไปยังคุณดวงพรโพเพทัศน์นะครับคุณนิสาสินธุเจริญนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังคุณมันทิตามิกกี้3345ครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณสมบูรณ์เขียวแก้วด้วยนะคะแล้วก็ทักทายนะคะคุณเมมโมรี่นะคะก็สวัสดีเข้ามาค่ะแล้วก็สวัสดีคุณเจริญรัตน์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณสีเวียงตรีแก้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกท่านเนี่ยส่งข้อความมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญย้ำอีกครั้งนึงอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะ
1: ครับก็สามารถเลือกได้นะครับแฮชแท็กใดแฮชแท็กนึงก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเราก็จะได้มีกิจกรรมสนุกก็คือการสร้างบุญกุศลของเราเนี่ยนะครับในการที่จะได้รับพระไตรนะครับซึ่งเดือนหนึ่งเราให้ถึง4รางวัลเลยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเพราะว่าตอนนี้ทางรายการของเราเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับก่อนที่เข้าพิธีกรรมหรือว่าระหว่างประกอบพิธีกรรมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กหลังจากที่คอมเมนต์มาด้วยนะครับทีมงานจะได้สุ่มนะครับแล้วก็จะได้ดูเรื่องของรางวัลกันด้วยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเป็นเวลา10:39 นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปประกอบพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาใจให้สบายนะครับอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดประกอบพิธีกรรมในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญครับ
0: ค่ะ

ณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

รียนท่านธรรมบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณ

0: ความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
1: อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
0: อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
0: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภค

0: ัมปทาสีเลนานิพุติญยันติตัสมาสีลังวิโสนทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เรียนท่านอธิบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเมนูสวรรค์เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนิตยาจรุงจิตหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตบุพพาคะนมการังกะ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ

0: ญเชิญท่านธรบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อันมยังปินทปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวคณะ

อันโทปาปูนชะโกวจะปุคัลลวันทาตุมัตตโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยสัพพัวปันนายังบินทะพาโตอาชิคุชนิโยหิมังปูติกายังปตุวาอาติวิยาชิ

0: ใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับ

0: ในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับขอให้ทุกท่านปลื้มปิติและน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังถวายด้วยมือของตนเองในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารพระจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับโดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้ครับเมนูต้มจืดเต้าหู้ไข่สาหร่ายทะเลแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายผัดฉ่าปลาหมึกปลากระพงทอดน้ำปลายำมะม่วงยำคอหมูย่างและผักสดครับ
1: ค่ะสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูต้มจืดเต้าหู้สาหร่ายถั่วลูกไก่แกงเขียวหวานลูกชิ้นสาหร่ายผัดฉ่าปลาเจและยำหมูย่างเจค่ะขนมหวานในวันนี้เป็นฟุ้นวุ้นฝอยทองกะทินะคะ
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับมีภัตตาหารมาถวายก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์เลยนะครับสอบถามรายละเอียดร่วมบุญหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0971696455 0944919916นะครับหรือว่าร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าในช่องทางออนไลน์นะครับ donate.dkcmain.org อีกหนึ่งช่องทางการร่วมบุญก็คือทาง LINE Official @ธรรมกายาทุกท่านก็สามารถร่วมสั่งสมบุญได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าให้เรานั้นไม่ตกบุญเลยนะคะหากเราติดภารกิจหน้าที่การงานหรือว่าอยู่ไกลจากวัดพระธรรมกายอยู่ต่างประเทศทั่วโลกสามารถร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะแต่ถ้าหากทุกท่านสะดวกนะคะจัดสรรเวลาได้แล้วและยิ่งโดยเฉพาะเราเป็นวันหยุดของเราอย่างเงี้ยนะคะครอบครัวพาลูกพาหลานนะคะมาสั่งสมบุญใหญ่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์มาน้อมถวายด้วย2มือของเราเองความปลื้มปิติใจแตกต่างกันนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมได้มาที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยค่ะ
0: แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นการถวายพระทหารเมนูสวรรค์นะครับเพื่อการบรรลุธรรมก็จะเป็นภาพนะครับของเราสาธุชนนะครับในวันนี้ที่ได้เตรียมพระทหารหวานข้าวนะครับบางท่านก็มีเตรียมมาเองก็เยอะเลยนะครับที่มาถวายในวันนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ส่งนอกจากที่เราจะรับชมผ่านออนไลน์นะครับเรายังเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมหรือว่าการร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับการที่ได้สั่งสมบุญนะครับแต่ว่าถ้าจะดีมากเลยถ้าเราได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายเองนะครับแล้วก็ถวายด้วยมือของทุกท่านเอง
1: และที่สำคัญขณะที่เราทำการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้ชมค่ะตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะและเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกนะคะเชิญชวนผู้ชมทุกท่านเลยค่ะได้มาร่วมกิจกรรมสนุกสนานบุญบันเทิงกับทางรายการนะคะก็จะมีของรางวัลสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งข้อความร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะให้เกิดกระแสของการทำความดีร่วม

0: รวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญกุศลด้วยส่งข้อความเข้ามาแล้วนะคะติดแฮชแท็กด้วยค่ะวันวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญสากลของโลกแฮชแท็กวิสาขเป็นภาษาอังกฤษนะคะแฮชแท็กวิสาขเดย์ค่ะหรือจะเลือกติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าติดแล้วนะคะก็สามารถถ้าทำถูกหลักอย่างนี้นะคะทุกข้อความเราก็จะนำเรียกว่าแรนดอมเพื่อรับของรางวัลเป็นบัตรรับของที่ระลึกค่ะ
1: ใช่ครับมี4รางวัลต่อเดือนนะครับแล้วก็นะครับท่านใดนะครับที่นะครับได้รับเลือกเนี่ยนะครับก็จะสามารถติดต่อรับรางวัลได้นะครับที่คุณอีฟนะครับซึ่งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0637929563นั่นเองนะครับแล้วก็ในขณะที่ตอนนี้นะครับหลายท่านกำลังถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์อยู่ในขณะนี้นะครับเราจะได้ไปอ่านข้อความจากทางบ้านนะครับผ่านทาง YouTube GBN US Live นะครับจริงๆทุกท่านสามารถพิมพ์เข้ามาได้ใน Facebook เช่นเดียวกันน
0: ะ
1: ครับซึ่งทางทีมงานก็จะคัดเลือกข้อความนะครับสวัสดีนะครับทักทายไปยังคุณโซล็อกเกอร์นะครับโอ้โหกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับพระอาจารย์ทุกรูปและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุครับเด
0: ี๋
1: ยวนะพายกตัวอย่างข้อความที่มีแฮชแท็กนะครับอย่างเช่นคุณแก้วเอ๋ครับขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อให้เกิดกระแสของการทำความดีนะครับซึ่งใส่แฮชแท็กมาด้วยนะครับวันวิสาขบูชาวันสาก็วันสำคัญสากลโลกนะครับวิสาขแล้วก็วิสาขเดย์ครับ
0: ค่ะทักทายคุณสุรีธนภัสสีกุลนะคะก็ส่งข้อความมาว่าสาธุค่ะแล้วก็ฟ้าใหม่ใจใสนี่ส่งอีโมจิมาเยอะมากๆเลย ค
1: ุ
0: ณอุ้มจี๊ด6155ก็สาธุเข้ามาแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับแล้วก็ทักทายคุณนิสาทุเจริญสินทุเจริญด้วยนะคะ
1: ครับต้องบอกว่ามีมาหลากหลายเลยนะครับคุณมันทิกามิกกี้นะครับกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ทุกๆรูปและสาธุชนผู้มีบุญทุกๆท่านด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็กมา2อันครับวันวิสาขบูชาแล้วก็วันสำคัญสากลโลกนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับคุณเมย์เมมโมรีนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังคุณสามิสาด้วยนะครับน้อมกราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุค่ะ
0: ต่อด้วยครูติ๋มทองจริงนะคะส่งข้อความมาบอกว่ากราบกราบกราบสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะแล้วก็คุณสุกัญญาวงเพ็ญ นะคะก็อุทิศบุญครบ85วันแล้วก็ติดแฮชแท็กวันวิสาขบูชามาด้วยค่ะ
1: ครับนะครับแล้วก็คุณเมย์เมมโมรี่นะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะใกล้ถึงวันวิสาขบูชาแล้วมาร่วมทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนากันค่ะวันวิสาขบูชาเนี่ยครับก
0: ็
1: บอกว่าอย่าลืมใส่แฮชแท็กมาด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานนะครับจะได้คัดข้อความของทุกท่านนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันซ
0: ึ่
1: งเราจะมีรางวัลนะครับสี่รางวัลต่อเดือนนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับขณะที่คณะสงฆ์ใช้ฉันภัตตาหารอยู่นั้นนะครับเราจะได้ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบุญสร้างบารมีของพวกเราต่อไปขอเรียนเชิญรับชมครับ

ระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวุติสูตรว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นวิชาเป็นสิ่งประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกไปอวิชชาเป็นสิ่งประเสริฐบรรดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐบรรดาชนผู้แถลงคารมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดวิชาน่ะเป็นทรัพย์อันประเสริฐเราไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงจากเราไปได้และก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาสามารถนำออกมาใช้ได้ทุกเมื่อโบราณทั้งที่กล่าวไว้ว่ามีวิชาก็เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเพราะปัญญาเป็นทางมาของทรัพย์

และทำให้เราน่ะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและถ้าหากมีวิชาคือความรู้ยิ่งความรู้อันวิเศษอันจะเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็นับได้ว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐที่จะทำให้เราเนี่ยเดินไปบนเส้นทางมรรคผลนิพพานตลอดไปจะไม่หลงพลัดตกไปในอบายภูมิวิชาในทางพระพุทธศาสนานะมีหลายอย่างตั้งแต่วิชา3วิชา8เป็นวิชาขั้นสูงที่มีไว้เพื่อปราบกิเลสทำให้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชมีอานุภาพตั้งแต่มีหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตมีฤทธิ์ทางใจแสดงฤทธิ์ได้สามารถทำอสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เป็นต้นความเจริญงอกงามของวิชาพระพุทธองค์ตรัสว่าประเสริฐที่สุดเพราะงอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมามากเพียงไรก็สามารถขจัดอกุศลธรรมและบาปกรรมทุกอย่างให้มลายหายสูญไปได้มากเพียงนั้นกระทั่งสามารถขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปตกไปไม่ค้างคาอยู่ในใจเลยคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีวิชาความรู้แจ้งและความบริสุทธิ์ล้วนๆดังนั้นวิชาจึงเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐที่ต้องเจริญให้มากขึ้นและในบรรดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐสุดที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เนี่ยเราประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมุ่งที่จะชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ฝึกฝนตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแสวงหาความสุขและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่ข้องเกี่ยวในเบญจกามคุณที่ชาวโลกส่วนใหญ่มักจะหลงยึดติดกันพยายามที่จะสลัดออกจากภพทั้งสามเพื่อไปสู่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ทำบุญกับประสงค์ด้วยจิตเลื่อมใสกันจริงๆอานิสงส์อันเลิศก็จะบังเกิดขึ้นมาทันตาเห็นเลยทีเดียวดังเช่นในสมัยพุทธกาลมีชายเข็นใจคนหนึ่งปรารถนาที่จะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์แต่เนื่องจากความยากจนจึงเอาอาหารของตัวเองจะไปขอทานมาได้น้อมเข้าไปถวายพระและเนื่องจากภัตตาหารนั้นน่ะไม่ปราณีตเท่าที่ควรภิกษุรับมาแล้วจึงไม่ได้ฉันเพราะในสมัยนั้นสาธุชนได้ถวายแต่อาหารที่ประณีตพระท่านก็ไม่ลำบากในเรื่องการขบฉันชายเข็นใจเห็นดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตำหนิพระภิกษุสงฆ์แต่กลับหันมาพิจารณาตัวเองนี่ก็เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของบัณฑิตนะจ๊ะแม้ขัดสนแต่ดวงปัญญาก็ไม่มืดมนด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าจะถวายทานอันประณีตสักครั้งหนึ่งจึงตัดสินใจนำลูกสาวของตนเองไปแลกกับทรัพย์ได้มา12กหาปณะจากนั้นก็นำเงินมาซื้ออาหารประณีตแล้วก็ได้น้อมนำเข้าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านชายเข็นใจเห็นพระสงฆ์ท่านรับไปฉันแล้วก็ปิติดีใจ

ใจปาภัตตาหารของตนเองนั้นได้ถวายไว้ดีแล้วในประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกจากนั้นก็ปรึกษากับภรรยาว่าจะเดินทางไปต่างเมืองเพื่อทำงานหีบอ้อยจะได้นำเงินมาไถ่ตัวลูกสาวชายเข็นใจใช้เวลาทำงานอยู่ถึงครึ่งปีจึงได้เงินครบ12กหาปณะแล้วก็ตั้งใจว่าจะรีบนำเงินกลับมาไถ่ตัวลูกสาวคืนในระหว่างทางได้เจอพระเถระรูปหนึ่งซึ่งท่านกำลังจะเดินทางไปนมัสการพระเจดีย์ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระเถระก็รู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาทำไมทำอย่างไรจึงจะมีเสบียงติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติจะได้ไม่ต้องอัตคัดขัดสนเหมือนชาตินี้เนี่ยจึงคิดอยากสั่งสมบุญข้ามชาติโชคดีว่ามีคนเดินถืออาหารผ่านมาแถวนั้นพอดีเขาจึงขอซื้ออาหารเริ่มตั้งแต่เงินเพียง2กหาปณะคนพนั้นก็ไม่ยอมขายก็เพิ่มเงินขึ้นไปเป็น3กหาปณะเรื่อยไปจนกระทั่งหมดเงินที่มีทั้งหมด12กหาปณะเมื่อเงินไม่พอซื้ออาหารอันประณีตนั้นจึงบอกบุญคนขายว่าท่านผู้เจริญกหาปณะของเรานำหมดแล้วเรานำไม่ได้ซื้อเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเลยซื้อเพื่อไปถวายพระซึ่งท่านนั่งพักอยู่ที่โคนไม้โน้นถ้าท่านขายท่านก็จะมีส่วนแห่งบุญในพระตาหารนั้นด้วยคนขายเห็นว่าถวายพระจึงยอมขายอาหารให้ชายเข็นใจน่ะมันน้อมพระตาหารไปถวายพระเถระท่านก็รับเพียงครึ่งเดียวเพื่อที่จะให้เขาได้ทานอาหารด้วยแต่เขาก็บอกกับพระเถระว่าเขาต้องการบุญนำมากกว่าขอให้พระเถระอนุเคราะห์เขาด้วยเถิดพระเถระจึงยอมรับอาหารทั้งหมดมาฉันเมื่อฉันภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันแล้วก็ไต่ถามความเป็นมาเป็นไปของชายเข็นใจเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังพระเถระฟังแล้วก็สลดใจว่าชายเข็นใจผู้ใจบุญท่านนี้นะได้ทำในสิ่งที่ตนเองทำได้ยากจึงรู้สึกว่าตนเองเป็นหนี้แต่ชายเข็นใจอย่างมากทีเดียวเมื่อแยกทางกันแล้วพระเถระก็ได้เข้าไปพักที่มหาวิหารเพื่อที่จะบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความคิดว่าจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับชายเข็นใจในคืนนั้นจึงตั้งใจว่าแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปหากไม่บรรลุธรรมก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดตลอดทั้งคืนท่านก็ยังไม่สามารถทำใจให้หยุดนิ่งได้รุ่งเช้าก็ไม่ยอมออกบิณฑบาตได้ทุ่มเทปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ล่วงไปวันที่2วันที่3ใจของท่านก็ค่อยๆสงบไปตามลำดับจนกระทั่งรู้ถึงวันที่7พระเถระก็ได้ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างสมบูรณ์ในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็รู้สึกว่าร่างกายน่ะอ่อนล้าเหลือเกินจึงพิจารณาอายุสังขารรู้ว่าจะไม่สามารถดำรงอัตภาพอยู่ได้จึงได้บอกเรื่องราวความเป็นมาของตัวท่านเอง

ให้กับภิกษุสงฆ์ทราบพระเถระอยากให้ชายเข็นใจได้พ้นจากความทุกข์ยากอีกทั้งให้เขารู้ว่าเขาได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศจริงๆจึงได้อธิษฐานว่าในการประชุมเพลิงของท่านหากชายเข็นใจไม่มาในงานนี้ก็ขออย่าให้เพลิงลุกขึ้นได้เมื่อพระราชาทราบข่าวก็เสด็จมาร่วมประชุมเพลิงแต่ก็ไม่สามารถประชุมเพลิงได้สอบถามพระภิกษุทรงทราบว่าต้องรอชายเข็นใจก่อนจึงรับสั่งให้เรียกหาเมื่อชายเข็นใจเดินทางมาถึงพระราชาทรงมอบทรัพย์สมบัติมากมายให้กับชายเข็นใจนั้นครั้นชายเข็นใจได้เข้าไปกราบพระเถระด้วยความเลื่อมใสพอกราบเสร็จเท่านั้นสรีระของพระเถระก็ได้ลอยขึ้นไปประดิษฐานบนเชิงตะกอนเองจากนั้นก็มีเปลวไฟลุกขึ้นมาเองนำความปลื้มปิติและอัศจรรย์ใจมาสู่ชายเข็นใจรวมทั้งพระราชาและมหาชนที่มาร่วมงานนั้นยิ่งนักนี่ก็เป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่านมันดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าประสงค์ประเสริฐที่สุดเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วถ้าหากทำบุญกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มหาคตากุศลอันจะนับจะประมาณมิได้ก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออํานวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

แม้บุญเล็กน้อยก็ให้อธิษฐานการทำบุญนิดทำบุญหน่อยก็อธิษฐานอย่าให้ได้พบคนพาลให้พบแต่คนดีมีศีลธรรมเชื่อยายเถอะทำนิดทำหน่อยให้อธิษฐานเอาไว้

ลูกเป็นชาวรัสเซียเขาว่าพระธรรมกายเป็นครั้งแรกโดยมีลูกชายคนเล็กเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกชายคนเล็กของลูกได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายก็เพราะอาการเจ็บป่วยของเขาเป็นสาเหตุให้เขาได้มาพักฟื้นที่เมืองไทยแล้วก็ได้มีกัลยาณมิตรชักชวนเขาให้ได้มาวัดพระธรรมกายปัจจุบันอาการป่วยของลูกชายก็ยังคงมีอยู่ลูกขอเล่าประวัติของเขาดังนี้ค่ะลูกชายคนเล็กของลูกปัจจุบันอายุ21ปีได้ประสบอุบัติเหตุครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2545ขณะไปศึกษาต่อที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันเกิดเหตุเขามีอาการเมาสุรานี่เมาถูกผลักตกบันไดศีรษะฟาดพื้นหมดสติถูกนำส่งโรงพยาบาลรุ่งขึ้นหลังจากรู้สึกตัวเขาก็หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นกับเขาในเดือนสิงหาคม2546ระหว่างปิดเทอมเขาก็กลับมาพักร้อนที่บ้านประเทศรัสเซียได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองโดยขับรถยนต์ชนกับรถอีกคันหนึ่งอย่างแรงในตอนนั้นเขาไม่ได้เมาศีรษะเขาถูกกระแทกแต่ก็ไม่หมดสติร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ1เดือนเมื่อหายดีแล้วจึงกลับไปเรียนต่อที่ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์กระทั่งเดือนมีนาคม2547เริ่มมีอาการผิดปกติจนถึงขั้นรุนแรงเขาพยายามทำร้ายพี่ชายของเขาจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด้านประสาทเขาบำบัดรักษาอยู่ประมาณ2เดือนหลังจากนั้นกลับมาพักฟื้นที่บ้านในประเทศรัสเซียโดยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งอาการบาดเจ็บทางสมองทุเลาลงเรื่อยๆจึงลดจำนวนยาที่รับประทานลงตามลำดับหลังจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วยังเสริมการรักษาด้วยสันนิษฐานสิพลังจิตหรือพลังจักรวาลก็เรียกกันเป็นยิ่งใหญ่นั่นและไสยศาสตร์ที่เรียกว่าไสขาวด้วยซึ่งลูกเองได้จ้างผู้มีอำนาจทางจิตหรือหมอไสยศาสตร์มารักษาลูกชายแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งลูกชายได้เดินทางมาพักฟื้นที่เมืองไทยมาพร้อมกับหมอไสยศาสตร์แล้วก็ได้มีการมิตรชักชวนให้มาที่วัดพระธรรมกายเพื่อไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ1สัปดาห์ที่จังหวัดเชียงใหม่ลูกเองก็ได้เดินทางมาสมทบในภายหลังแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันกับลูกชายเป็นครั้งแรกหลังจากปฏิบัติธรรมดูเขาสงบขึ้นอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสดูมีสุขภาพกายและใจดีเราจึงมุ่งเน้นที่การนั่งสมาธิด้วยตนเองเพราะเห็นผลที่ชัดเจนรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของลูกชายดีขึ้นอย่างรวดเร็วรู้สึกสมองเขาจะปลอดโปร่งมากโดยรวมแล้วแทบสังเกตไม่เห็นร่องรอยของความเจ็บป่วยเลยดังนั้นจึงเลิกรักษา

0: กับหมอไสยศาสตร์หรือหมออื่นๆคือทุกหมอเลิกหมดแล้วก็หันมานั่งสมาธิอย่างเดียวซึ่งอาจจะทำความไม่พอใจให้กับหมอไสยศาสตร์บ้างเพราะขาดอะไรได้จากนั้นเหตุการณ์กลับมาวิกฤตอีกครั้งแพทย์ตรวจเช็คร่างกายพบสิ่งผิดปกติต้องขอรับการผ่าตัดที่กระดูกสันหลังช่วงล่างบริเวณก้นกบแพทย์เริ่มทำการผ่าตัดเมื่อวันที่22มีนาคม2548โดยใช้วิทยาการสมัยใหม่ซึ่งดูเหมือนเป็นการผ่าตัดเล็กๆไม่มีอาการน่าเป็นห่วงใดๆแต่ที่สำคัญคือมีการวางยาสลบประกอบกับการหยุดรับประทานยามานานเป็นสัปดาห์ดังนั้นในระหว่างที่ลูกชายออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านพฤติกรรมของเขาเริ่มเปลี่ยนไปในทางลบมีความก้าวร้าวมากขึ้นกระทั่งคืนวันที่18เมษายน2548ที่ผ่านมาอาการก้าวร้าวรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งเขาได้ทำร้ายแม่ของเขาคือตัวลูกและพยายามจุดไฟเผาบ้านแต่ว่าเมื่อเขาได้สติเมื่อลูกชายได้สติเขาก็อธิบายว่าเรื่องทั้งหมดที่ทำลงไปเพราะมีเสียงสั่งแล้วก็บังคับไปทำและเสียงนั้นยังบอกว่าคนนี้หมายถึงตัวลูกไม่ใช่แม่แต่เป็นคนที่คิดร้ายและจะทำร้ายเขาลูกจึงต้องนำเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดรักษาเฉพาะด้านขณะนี้มีอาการดีขึ้นบ้างแล้วแต่ยังน่าเป็นห่วงคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อีกนานเป็นเดือนนอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วตัวลูกเองขณะทำงานที่บ้านในรัสเซียปรากฏว่ามีข้าวของต่างๆล่นแตกลงมาได้รับความเสียหายอย่างมากมายโดยที่ลูกเองก็แปลกใจและก็ไม่ทราบสาเหตุว่าสิ่งของเหล่านั้นตกลงมาแตกได้อย่างไรลูกหยิบรูปเก่าๆของลูกชายที่เคยถ่ายเก็บไว้ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันขึ้นมาดูมีอยู่ภาพหนึ่งซึ่งถ่ายไว้ขณะเรานั่งอยู่ในรถไฟได้เห็นคราบเลือดอยู่ที่เงาของลูกชายในกระจกรถไฟกำลังไหลจากศีรษะลงมาที่ไหล่อกและแขนดูน่ากลัวมากจากนั้นลูกก็พบความผิดปกติของภาพถ่ายอีกหลายใบซึ่งคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่บริเวณศีรษะของลูกชายได้มีคราบสีดำแทนคราบสีเลือดซึ่งเห็นได้ชัดซึ่งภาพของคนอื่นๆเป็นปกติดีขณะนี้ภาพถ่ายถูกทำลายหมดแล้วมีเพื่อนบ้านบอกกับลูกว่ามีผู้ไม่ปรารถนาดีได้ทำคุณไสกับครอบครัวลูกและแนะนำให้ไปหาผู้มีวิชาไปทำการแก้คุณไสขึ้นสามีของลูกขณะมึนเมาเพราะอะไรดื่มน้ำเปล่า
1: ดื่มสุรา
0: ได้ประสบอุบัติเหตุขับรถชนกับรถบรรทุกอาการสาหัสโดยเฉพาะที่กระโหลกศีรษะและสมองนอนหมดสติในอาการโคม่าอยู่2คืนก็เสียชีวิตในปี34อายุเพียง39ปีลูกทำบุญสร้างพระโดยจารึกชื่อสามีอุทิศบุญไปให้พร้อมทั้งสร้างตัวเองและลูกสองคนรวมเป็น4องค์เจ้าค่ะคำถามเราเตรียมสันนิษฐานกันเลยนะจ๊ะการเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งคือถูกผลักตกบันไดและขับรถยนต์ชนรวมถึงการป่วยทางประสาทของลูกชายเกิดจากกรรมอะไรเป็นสาเหตุข้อ2การทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอนาถาการสร้างพระธรรมกายประจำตัวและการปฏิบัติธรรมซึ่งได้ทำไปแล้วในระดับหนึ่งจะช่วยลูกชายได้หรือไม่อย่างไรและต้องทำในระดับไหนจึงจะ

0: ช่วยหายขาดได้โดยเร็วคะข้อ 3วิบากกรรมที่ลูกชายประสบอยู่นี้จะตามส่งผลถึงภพชาติต่อไปหรือไม่ถ้ากรรมยังแรงอยู่ต้องแก้ไขอย่างไรข้อ 4ก่อนที่จะมีอาการทางประสาทอีกครั้งลูกชายเคยมาขอบวชลูกชายจะมีโอกาสได้บวชในพระพุทธศาสนาหรือไม่การบวชจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมของเขาได้หรือไม่เพียงใดและหากเจ้าตัวไม่สามารถบวชได้พี่ชายจะบวชแทนให้จะมีผลต่อน้องชายหรือไม่อย่างไรคะถามดีนะข้อ 5ความผิดปกติบนภาพถ่ายของลูกชายรวมทั้งการแตกหักของเครื่องใช้และสิ่งของมีค่าโดยไม่มีสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดจริงหรือไม่คะที่ว่ามีคนทำคุณไสยกับครอบครัวของลูกหากมีการทำคุณไสยจริงจะแก้ไขได้อย่างไรคะคนที่ทำคุณไสยกับครอบครัวลูกใช่คนที่ลูกจ้างเข้ามารักษาลูกลูกชายโดยใช้พลังจักรวาลหรือใสขาวหรือไม่อย่างไรคะถ้าไม่ใช่เขาแล้วเป็นใครอ่ะใครคะเขามีจุดประสงค์ใดคะลูกควรจะทำอย่างไรเราเคยมีกรรมร่วมกันไหมคะบุพกรรมใดสามีจึงมีอายุสั้นและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขณะหมดสติเขาเป็นอย่างไรบ้างเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่ไม่จะตายแล้วไปไหนเนี่ยได้รับบุญจากการสร้างพระประจำตัวและบุญอื่นๆหรือไม่มีอะไรฝากบอกมาหรือไม่คะลูกเกิดประสบการณ์ภายในที่ดีมากตั้งแต่ครั้งแรกที่นั่งสมาธิและลูกมีความปิติใจได้เกิดศรัทธาทำบุญในพระพุทธศาสนาลูกมีเชื้อสายธรรมกายไหมคะลูกและลูกชายทั้งสองคนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมต้องมาเกิดเป็นชาวต่างชาติและแม้อยู่ห่างไกลแต่ก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะกี่ข้อหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายเป็นเพลินลูกชายประสบอุบัติเหตุ2ครั้งคือถูกผลักตกบันไดและขับรถชนและป่วยเป็นโรคประสาทเพราะกรรมสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายในชาตินั้นชอบดื่มสุราเป็นอาจินมาเมาแล้วเนี่ยชอบทะเลาะวิวาทจนถึงทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเขาบาดเจ็บในร้านสุราร่วมกับเพื่อนเสมอจ้ะทำให้เขาบาดเจ็บอะไรต่างๆสารพัดกรรมนี้แหละได้ตามมาส่งผลจ้ะเมาและอารวาสเห็นไหมจ๊ะนี่การทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอนาถาการสร้างพระธรรมกายจำตัวและการปฏิบัติธรรมซึ่งทำไปได้แล้วในระดับหนึ่งก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาก็จะหายหรือจะเว้นช่วงให้ห่างออกไปเพื่อให้โอกาสได้สั่งสมบุญแต่ถ้าทำบุญทุกบุญบ่อยๆก็มีสิทธิ์หายขาดได้จ้ะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาหรือในบุญยักกิริยาวัตถุ10ประการนั่นแหละวิบากกรรมนี้อาจตามไปส่งผลต่อในภพชาติเบื้องหน้าเพราะปัจจุบันก็ยังทำด้วยปัจจุบันยังดื่มยัง

เนี่ยที่เมาปัจจุบันจะส่งไปในอนาคตอดีตส่งมาปัจจุบันถ้ากรรมยังไม่หมดก็ส่งไปอนาคตด้วยแต่ถ้าหากดิบเลิกดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาได้เด็ดขาดเด็ดจึ๊กขาดเลยอีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญด้วยเด็ดขาดเลิกดื่มนั่นแค่ละชั่วนะอีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญที่ทำความดีทั้งทานศีลนี่ความดีและทำใจบริสุทธิ์ด้วยภาวนาให้สม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันหยุดไป5วันทำ5วันหยุดเดือนนึงอะไรเงี้ยทำเดือนไปหยุดไป5เดือนนึงถ้าทำอย่างนี้บุญทุกบุญสม่ำเสมอทั้งทานศีลภาวนากรรมนี้ก็จะไม่ติดตามไปในภพเบื้องหน้าจ้ะแล้วถ้ายิ่งปฏิบัติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวตัดชั่วเลยตัดขาดกันไปเลยสำคัญที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก่อนที่จะมีอาการธรรมศาสตร์อีกครั้งลูกชายเคยมาขอบวชเขาก็มีโอกาสที่จะบวชได้เพราะเขาเคยมีบุญบวชมาในอดีตชาติคือเขาเคยเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเคยเป็นชาวพุทธและเคยบวชระยะสั้นบุญนี้จึงทำให้เขาคิดจะบวชขึ้นมาเองคิดเองดังนั้นถ้าเขาหายดีแล้วจากการทำประสาทต้องให้หายก่อนนะจ๊ะก็มีสิทธิ์ที่จะบวชช่วงสั้นได้จ้ะแต่ถ้ายังไม่หายแล้วก็จะเพิ่งเอามาบวชเดี๋ยวเขาจะไปโทษกันว่าเนี่ยเพราะบวชเลยไปโรคประสาทหายแล้วก็ค่อยมาบวชช่วงสั้นเอาบุญเนี่ยจะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายถ้าพี่ชายบวชแทนแล้วที่เจาะจงให้บุญนี้แก่น้องชายน้องชายก็จะมีส่วนในบุญนี้ด้วยจ้ะและบุญนี้ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมได้บ้างจ้ะได้บ้างเยอะทีเดียวความผิดปกติของภาพถ่ายของลูกชายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีเพราะภาพถ่ายผ่านการเวลามาจึงอาจทำให้มองเห็นเป็นดังกล่าวไปได้อย่าไปกังวลเลยจ้ะส่วนการแตกหักของเครื่องใช้หรือสิ่งของมีค่าที่หล่นลงมาก็เป็นเพียงอุบัติเหตุธรรมดาที่บังเอิญมาพร้อมกันแต่จิตใจของลูกในช่วงนั้นกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องคุณไสยเลยทำให้คิดฟุ้งซ่านไปเองความจริงแล้วไม่เกี่ยวกับว่ามีใครมาทำคุณไสยอีกทั้งครอบครัวลูกก็ไม่มีใครมาทำคุณไสยแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นที่เกี่ยวกับลูกชายก็เป็นเรื่องของกรรมสุราของลูกชายในอดีตและปัจจุบันดังกล่าวแล้วจ้ะไม่มีใครมาทำคุณไสยหรอกคนที่ลูกจ้างเข้ามารักษาลูกชายด้วยสายเวทนั้นเขาก็มีความขุ่นเคืองบ้างแต่ก็ไม่อาจทำอะไรลูกและครอบครัวด้วยคุณไสยได้จ้ะเพราะนั้นจะไปขุ่นมัวเขานะเขาก็อาจจะมีความคิดบ้างตามภาษาคนมีกิเลสนะจะไปถือสาเขาลืมไปเลยลูกลืมไปซะสามีอายุสั้นและประสบอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ใหญ่เล็กเพื่อทำเป็นอาหารและค้าขายตามมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดในมหานรกขุมห้าทันทีด้วยกรรมสุราไปมหานรกขุมห้าทันทีได้กรรมสุราขณะนี้กำลังโดนนายในรัฐบาลซึ่งเกิดจากวิบากกรรมของสัตว์นรกกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่มีเวลาว่างเว้นเลยจ้ะไม่ตายถ้าคำว่าไม่มีเวลาว่างเว้นแปลว่าไม่ตายถ้าหากตายเกิดยังว่างเว้นบุญที่สร้างของพระธรรมกายเป็นตัวและบุญอื่นๆที่ทำในภายหลังให้ได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นกรรมจากมหานรกขุมห้าแล้วจึงจะได้รับจ้ะซึ่งมันอีกยาวกำลังโดนกรอกน้ำ

กรดสีดำร้อนแรงอยู่อย่างไม่มีเวลาว่างเว้นจึงไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะเนี่ยน้ำกรดสีดำร้อนโดนกรอกอยู่ริมลำธารนั่นแหละลูกและครอบครัวต้องเข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้ได้อย่างคุณยายเท่านั้นแหละจึงจะไปช่วยได้ลูกเกิดประสบการณ์ภายในที่ดีมากตั้งแต่ครั้งแรกที่นั่งสมาธิและลูกมีความปิติใจได้เกิดศรัทธาทำบุญในพุทธศาสนาเพราะลูกมีเชื้อสายธรรมกายจ้ะลูกและครอบครัวก็เคยเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาเคยเป็นชาวพุทธมาก่อนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่พลัดไปเกิดที่ต่างประเทศบุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันมาในอดีตจึงดึงดูดให้มาสร้างบุญร่วมกันอีกดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังแห่งยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามของไทย

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิต

ของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคป

这那走。จากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรดักษพรพิจิตรนรการและกัลยาณมิตรทิติสุขุมวาทหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต

0: สะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย

0: ขอน้อมถวาย
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมแด่คณะสงฆ์นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้น้อมนำดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

จะได้ตั้งใจรับพรพระกันนะก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกท่านได้หลับตารวมใจของเราให้หยุดให้นิ่งทำจิตของเราให้เป็นสมาธิให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจทำตามหลักวิชาคือให้นึกถึงบุญตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและก็หลังทำเพื่อจะได้เหมาะสมต่อการที่จะรองรับบุญใหญ่ในวันนี้วันนี้เป็นโอกาสอันสำคัญที่พวกเราทุกท่านได้ตั้งใจมาร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการถวายพระทาหารเมนูสวรรค์ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อบุคคลอื่นรวมทั้งพระพุทธศาสนาด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอุปมาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอารยะอัสดางที่กมักแก่ภิกษุฉันนั้นความมีกัลยาณมิตรเท่ากับเป็นพรหมจรรย์คือการครองชีวิตอันประเสริฐทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอารยะอัสดางที่กมักหรือจะพูดง่ายๆก็คือว่ากัลยาณมิตรนั้นคือแสงเงินแสงทองของชีวิตที่จะทำให้เราประสบความเจริญประสบกับความสำเร็จนั่นเองการที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญมาทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากันในวันนี้ได้ชื่อว่าได้ทำตนให้เป็นกัลยาณมิตรต่อตนเองคือได้ตอกย้ำให้กับตัวเอง

0: ได้ทำสิ่งที่เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีได้สั่งสมบุญกันอย่างสม่ำเสมอและเป็นการที่ได้ให้ตนเองได้ตระหนักในเป้าหมายชีวิตอันมั่นคงที่จะมุ่งตรงต่อการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนอกจากนี้หลายๆท่านยังได้ตั้งใจทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรคือชักชวนให้บุคคลอื่นอันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนั่นเท่ากับว่าได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นด้วยซึ่งจะมีผลให้เกิดไปพบใดชาติใดก็จะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆมีแต่คนคอยแนะนำให้พบผ่านแต่สิ่งดีๆได้พบนักปราชญ์บัณฑิตสัตบุรุษคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาอันดีของทุกท่านพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็จะได้ตั้งใจอาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นหลักชัยหลักใจในการสร้างบุญสร้างบารมีบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายทำให้เราได้มีที่ในการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างสืบเนื่องตลอดมารวมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่พวกเราทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมอบรมมาอย่างต่อเนื่องขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นดวงบุญที่สุขใสสะอาดสว่างไสวเป็นดวงบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านและญาติสนิทมิตรสหายผู้ร่วมอนุโมทนามาจงเป็นผู้ที่ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้ออันตรายใดๆอย่าได้มาแผ่วพานให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณบริวารธนสารธรรมสารสมบัติจะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลก็ขอให้ความคิดความปรารถนานั้นจงสำฤทธิ์ผลเกินควรเกินคาดตลอดเส้นทางของการสร้างบุญสร้างบารมีก็ให้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้มีทรัพย์สมบัติไว้จับจ่ายใช้สอยในการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นยิ่งจับจ่ายใช้สอยในการสร้างความดีมากเท่าไหร่ขอให้ทรัพย์สมบัตินั้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีดวงปัญญาสว่างไสวสามารถรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมได้โดยง่ายตลอดเส้นทางของการสร้างบุญสร้างบารมีก็ให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยสัปปายะ4คืออาวาสอาหารบุคคลและก็ธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ได้อยู่ในแวดวงของบัณฑิตนักปราชญ์สัตบุรุษคนดีสัมมาทิฏฐิบุคคลขึ้นชื่อว่าคนภัยคนพาลอย่าได้มาเข้าใกล้และให้ได้ติดตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบุญสร้างบารมีได้โดยง่ายให้ได้ติดตามท่านไปก้าวต่อก้าวไม่หลุดไม่หล่นไม่หายไปไหนทำใดก็ตามที่มหาปูชนียาจารย์ท่านได้รู้ได้เห็นก็ขอให้เราได้รู้ได้เห็นตามท่านไปด้วยเมื่อถึงคราวตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งวันเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำรับพรพระเป็นภาษาบาลีตามอริยประเพณีสืบไปนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะ

0: ธุเรียนเชิญท่านธรบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของพวกเราทุกๆท่านและจากนี้ไปคณะสงฆ์ก็ขอโอกาสไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปกราบนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุ
0: ค่ะ
1: เป็นบุญปลื้มนะครับที่เราทำกันได้ในทุกๆวันเลยนะครับรวมถึงในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่เป็นวันหยุดของหลายๆท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่เราทำแล้วนะครับตามหลักวิชาครับนั่นก็คือความปลื้มของเราทั้ง3ขณะเลยนะครับทั้งก่อนทำขณะทำรวมถึงทำไปแล้วนะครับส่วนในกิจกรรมงานบุญนะครับที่เราสามารถร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานได้นะครับซึ่งจะมีกิจกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะครับส่วนอาทิตย์จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะครับผ่านทางสถานี GBN by DMC ครับได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยครับเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับสามารถกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติครับอย่าลืมฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าแชร์ภาพต่างๆนะครับของกิจกรรมงานบุญไปยังทิศ6ของทุกท่านหรือว่าบุคคลที่ทุกท่านรักนะครับเชิญชวนทุกท่านมาประกอบพิธีกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอตอนนี้แคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น0971696455และอีก1เบอร์ค่ะ0944919916พร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยนะคะหรือระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dksumen.org ระบบนี้ก็สะดวกสบายนะคะจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกบุญเลยนะคะแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญได้ตลอดเวลาและก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญนะคะเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถสั่งสมบุญทาง LINE Official ได้แล้วนะคะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะ
1: คร
0: ับ ID LINE นะคะ @ธรรมกายาสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่รวมถึงติดตามข่าวสารงานบุญต่างๆของวัดพระธรรมกายได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ใช่ครับและอีกหนึ่งกิจกรรมของชายแมนๆนะครับขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ครับรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2569นะครับติดต่อสมัครบวชณหมู่บ้านบรรลุธรรมนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0815388867นะครับหรือว่ามีทาง QR code นะครับทางด้านขวามือทางนฤพัฒน์นะครับก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้นะครับเราก็สามารถสแกน QR code เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานบุญพิเศษเลยต้องบอกว่าช่วงนี้กำลังคึกคัก
1: บ
0: ุญบันเทิงกันหลายๆจังหวัดหลายๆที่เลยนะคะสำหรับโครงการตักบาตรพระนะคะตอนนี้มีหลายที่ค่ะที่แรกนะคะเชิญชวนทุกท่านตักบาตรพระทั่วไทยกันนะคะปีพุทธศักราช2569ค่ะเป็นการตักบาตรพระ 1,000 รูปจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ค่ะณลานศิลปวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะจัดสรรวันเวลากันได้เลยเตรียมการเดินทางกันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการตักบาตรพระ 1,118 รูปค่ะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะคะณตลาดฟ้าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตักบาตรแล้วถือโอกาสพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะ
1: ใช
0: ่อีกหนึ่งที่ค่ะภาคใต้เลยตักบาตรพระมากเลยนะคะถึง 10,000 รูปแล้วก็จัดเป็นประจำทุกปีด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ใช่ครับน่าจะเราจะปลื้มใจปลื้มบุญกันแล้วนะครับต้องบอกว่าสถานที่ที่ไปแต่ละที่นี่นะครับน่าท่องเที่ยวด้วยนะ
0: ใช่
1: นะครับนอกจากที่จะเป็นการที่เราจะได้ร่วมกันนะครับถวายสังฆทานแล้วเนี่ยนะครับเราจะอาตักบาตรเนาะนะครับแล้วก็เราจะได้ลงไปนะครับจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ด้วย
0: พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็ได้บุญอีกต่างหากด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับบอกเป็นบุญบันเทิงนะครับ

ราก็จะเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับที่จะมีหลากหลายท่านที่ไปแล้วก็บางทีไปคาเฟ่บ้างไปอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำบุญกันด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเลยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญร่วมงานนะครับในงานวันบุญวันวิสาขบูชาครับสำหรับพิธีทอดผ้าป่าแล้วก็ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลา 12:30 น.ถึง 15:45 น.นะครับณทุดงคสถานพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยครับเลขที่บัญชี11

0: ที่บัญชี112273-1นะครับช
1: ื
0: ่อบัญชีธุดงคสถานพัฒนานิคมนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือ0891309091นะครับแล้วก็อีก1เบอร์ครับ0919151549นะครับซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้แล้วก
1: ็
0: มี QR code ของทาง LINE นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับแต่ที่สำคัญเวลาโอนผ่านบัญชีอย่าลืมดูชื่อบัญชีให้ถูกต้องด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนนี้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องรักษากายวาจาใจของเรานี่ให้อยู่รอดปลอดภัย
0: นะคะแน่นอนเลยแล้วก็กิจกรรมงานบุญเรามีเยอะด้วยนะ
1: ใช
0: ่คร
1: ับ
0: ตลอดทั้งนี้แล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังมีเพิ่มเติมอีก
1: ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มขอให้ผู้ชมมีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงกับการสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะช่วงนี้คุณนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรแล้วก็ดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดเนี่ยลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ค่ะสำหรับโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสถาบันพระสังฆาธิการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมจัดขึ้นเพื่อถวายความรู้และเสริมสร้างศักยภาพแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระธรรมวินัยกฎหมายกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนพระบรมราโชบายพระสังฆราโชบายและนโยบายมหาเถรสมาคมในการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อประธานสงฆ์พร้อมกันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้กล่าวให้โอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการอบรมใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระสังฆาธิการโดยเฉพาะในระดับเจ้าคณะตำบลถือเป็นกลไกสำคัญในระดับฐานรากที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนและวัดในการปกครองมากที่สุดความเรียบร้อยดีงามของการบริหารงานคณะสงฆ์ในภาพรวมจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเจ้าคณะตำบลเป็นสำคัญเจ้าคณะตำบลจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบทบาทอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมโดยต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารงานในตำแหน่งเป็นไปด้วยความถูกต้องสง่างามและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและหมู่คณะสงฆ์สำหรับหลักสูตรการถวายความรู้ตลอดโครงการประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาในหัวข้อที่สำคัญอาทิการศาสนศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ตลอดจนบทบาทของผู้นำชุมชนกับการเกื้อกูลงานพระศาสนาเพื่อให้พระสังฆธิการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะสมัชชาพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ร่วมกับมูลนิธิยายาสันการุดาธรรมะและวัดพุทธเมดานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณโรงเรียนสิงโงสารีเมืองเมดานประเทศอินโดนีเซียค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศีลธรรมและความรู้ในพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นโดยภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะพระธรรมทูตไทยได้นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนชาวอินโดนีเซียร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ในโอกาสนี้พระธรรมทูตได้แสดงพระธรรมเทศนาบอกเล่าถึงประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมไปเป็นกรอบความคิดในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติทั้งจากคณะครูและนักเรียนที่ต่างตั้งตารอการมาของพระอาจารย์ด้วยใจที่จดจ่อและเปี่ยมด้วยความศรัทธากิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและสร้างสันติภาพในสังคมผ่านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ช่วยปักหลักพระพุทธศาสนา
และกระ

ชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธไทยและชาวพุทธอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยมีศรัทธาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วม งานกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นพิธีบุพเพเปตพลีและสวดมนต์บทธรรมนิยามน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีถวายกองบุญอัฐาบริขารนำกล่าวคำถวายโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรอรุณรัตน์ณสงขลาและกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวคำถวายโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวถวายโดยกัลยาณมิตรนฤมลรือชามอสซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวถวายโดยกัลยาณมิตรสิรินวงวิทยาเวชพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนสาธุชนได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ร่วมการประกอบพิธีถวายกองบุญโคมวิสาขประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ขันชัยชยาวังโสซึ่งท่านได้เมตตามอบข้อคิดในการนำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและรักษาใจให้มีความสุขในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทางพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณ ทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.tmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

0: ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย
1: พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22วันคุ้มครองโลกวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2569

0: ดีครับสวัสดีครับ
1: มาจากขอนแก่นครับ165คัน
2: จังหวัดสระแก้ว
3: จังหวัดสุราษฎร์
4: จันทบุรี
5: จังหวัดฉะเชิงเทรา
6: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยคือปรากฏการณ์การรวมพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
7: ระหว่างเดินไปใจใสเป็นแก้วองค์พระใสแจ๋วสุดขึ้นทางใด

กระแสบุญอันอุดมเปี่ยมไปด้วยสรรพสิริแห่งมหามงคลแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่สภาธรรมกายสากลในวันคุ้มครองโลกวันที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้กลั่นกายวาจาใจ

0: ให้ใสสว่างปรันโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันที่ใสสว่างนี้พุทธบริษัทยังได้พร้อมใจแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณครูผู้หยัดสู้ยังดินแดนด้ามขวานทองของไทยโดยครั้งนี้มีคุณครูตัวแทนจาก4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งทุกรูปต่างมีเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป
1: พระสงฆ์นั้นมี3สถานะสถานะที่1ก็คือความเป็นพลเมืองไทยสถานะที่2ก็คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทำดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทำเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
0: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติวใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกันในการจันโลมพระพุทธศาสนาถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82 ปีหลวงพ่อธรรมชโย

าพแห่งพลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยล้อมรวมดวงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

ิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆนายกจากต่างประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานนำสวดเจริญพระพุทธมนต์รำลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พุทธบริษัทจะได้หยุดใจเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาแผ่ขยายสายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์คุ้มครองโลกเชื่อมใจชาวโลกสู่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอัสสทิสถานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะพระพุทธศาสนาคือศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลที่ปู่ย่าตายายบรรพชนคนไทยนับถือและเลื่อมใสกันมาช้านานแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าชาวพุทธในปัจจุบันละเลยพุทธธรรมคำสอนและไม่ปฏิบัติตามพุทธวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จึงเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ชาวพุทธในทะเบียนบ้านซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงชาวพุทธที่แท้จริงว่าจะต้องทำตัวเช่นไรและมีข้อปฏิบัติสำคัญอะไรบ้างซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เป็นเรื่องน่าแปลกทีเดียวในฐานะเราเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่รู้จักพระรัตนตรัยในตัวไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จะเหมือนกับชาวพุทธทั่วไปตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับพระพุทธศาสนาไม่เฉพาะตัวของเราการที่เราปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราจะเป็นพยานในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นอย่างไรเพราะว่าพระพุทธศาสนาเริ่มต้นตรงนี้ตรงพระธรรมกายนี่แหละตรงพระรัตนตรัยตรงนั้นแหละนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเข้าถึงได้เวลาที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปแนะนำเขาเราจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำอย่างมีพลังถ้าเขาถามว่าแล้วคุณเข้าถึงแล้วหรือเราก็จะบอกเขาได้ว่าเข้าถึงแล้วพระรัตนตรัยภายในมีจริงดีจริงและคุณก็ควรเข้าถึงด้วย

คุณผู้ชมคะหากเราชาวพุทธสามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะภายในได้แล้วก็จะเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าพระธรรมกายภายในมีอยู่จริงดีจริงและเข้าถึงได้จริงดังนั้นเราในฐานะชาวพุทธก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมอย่าได้ขาดพึงทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นสรณะคือที่พึ่งที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอัน

ใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแต่คราวกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ

อย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาพริ้มพริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาท่านทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำวิไลลำบันอะไรอวรกันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแต่ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ทั้งกับเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียว

งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างดีอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นและก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันน่ะมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้ไปได้คุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุริสจันทสโรบุคคลพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเลยเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกในจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะด้านดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันในปิทาวิลาคะในมุตติก็คลายกันหลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง

เบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมก็จะปูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนกันไปตามลำดับเมื่อใจละหยุดนิ่งทลกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่มันจะไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดก็หากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั้นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกกายมนุษย์ละเอียดนั้นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกันไป

ใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตัดสรุปธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัตรขนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยื่อบนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิเยื่อบนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเขาเรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวเนี่ยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตอวโตมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมา

ก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเมาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย

ที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระ

ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุธิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงศูนย์โดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนประกอบพิธีสำคัญจากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมโดยมีคณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครปฐมเป็นประธานผ้าป่าได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติจากนั้นคณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครปฐม

เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมที่เป็นเสมือนสถานที่หล่อล้อมเยาวชนให้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญมาจะถูกนำไปบำรุงรักษาอาคารเสนาสนะระบบสาธารณูปโภคและขับเคลื่อนโครงการอบรมศีลธรรมต่างๆรวมทั้งโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไปพร้อมกันนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้เข้าเยี่ยมและสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเพื่อแสดงความเคารพและเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างวัดไทยในต่างแดนค่ะพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นและรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชเนียได้เมตตาให้การต้อนรับและปฏิสันถานอย่างอบอุ่นแก่พระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมกราบคารวะพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศเนื่องในโอกาสที่ได้รับอาราธนาเดินทางมาร่วมงานสัปดาห์วิสาขบูชานานาชาติณมหานครซิดนีย์และนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในระหว่างการสนทนาธรรมพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศได้เมตตาบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาและวิสัยทัศน์ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดนโดยวัดไทยนครเมลเบิร์นถือเป็นวัดไทยแห่งแรกในรัฐวิกตอเรียก่อตั้งและอย่างรากลึกณชุมชนบ็อกซ์ฮิลมาอย่างยาวนานกว่า40ปีซึ่งปัจจุบันท่านทำหน้าที่ศาสนกิจในฐานะเจ้าอาวาสรุ่นที่3ซึ่งวัดไทยนครเมลเบิร์นได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่รวบรวมชุมชนชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมทำกิจกรรมสร้างบุญบารมีปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมาปัจจุบันความศรัทธาได้ขยายเติบโตจนมีวัดสาขาเพิ่มขึ้นอีก3แห่งเพื่อกระจายแสงแห่งธรรมให้ครอบคลุมในวงกว้างโดยโครงการล่าสุดที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อนด้วยแรงศรัทธาคือการก่อสร้างวัดไทยภาวนาบัลลารัตณ์เมืองบัลลารัตรัฐวิกตอเรียโดยบรรยากาศการเข้ากราบคารวะและการปฏิสันถานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสมานฉันท์และความเมตตาสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์และพระธรรมทูตไทยในต่างแดนที่พร้อมใจกันขับเคลื่อนและปักหลักพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงและเกื้อกูลประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทางพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

0891309091และ0919151549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.tmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ความสำเร็จในมรรคผลการบรรลุญาณสมาบัติของผู้ปฏิบัติกรรมฐานนั้นเกี่ยวข้องด้วยความสมถะสันโดษหลุดพ้นจากกิเลสอันอยากได้อยากมีเป็นอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติภาวนาแม้สำเร็จญาณระดับใดแล้วก็ตามแต่หากรับเอาอาสวะกิเลสเข้าจิตใจแม้น้อยนิดญาณวิเศษที่ภาคเพียรมาก็จะเสื่อมลงถดถอยลงสิ้นดังเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ณพระเชตวันมหาวิหารคราวหนึ่งท่ามกลางที่ประชุมของ

0: ภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งถือของหอมและดอกไม้สดมายังพระวิหารเพื่อบูชาพระพุทธองค์วงหน้าของพราหมณ์ผู้นี้ไร้ซึ่งความสุขดวงตาส่อแววสิ้นหวังพราหมณ์ผู้นี้เดินไปรวมกลุ่มกับอุบาสกอุบาสิกาเงียบ
1: ทำไมชีวิตเราถึงเป็นเยี่ยงนี้ไปได้นะจะทำอย่างไรกับชีวิตดีหนอ
0: เมื่อนั่งจัดที่จัดทางเสร็จเรียบร้อยพราหมณ์ก็ประณตน้อมฟังพระพุทธมนต์พร้อมกับชาววัตถีคนอื่นๆกระแสความทุกข์นั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัมผัสรู้ด้วยข่ายพระญาณทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสถามมาจากพระอาสนะประธานซึ่งไกลเกินเสียงกู่ตะโกนหากแต่พราหมณ์กลับได้ยินดุจรับสั่งอยู่เบื้องหน้าดูก่อนมานพเธอยังสอนมนอยู่หรือมนของเธอยังดีอยู่หรือ
1: ข้าแต่พระองค์บัดนี้จิตข้าพระองค์คุณหัวไปมนตราไม่อาจสำเร็จได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะ
0: อันพราหมณ์ผู้นี้รอบรู้เจนจบไตรเพศเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสาวัตถีซึ่งต่อมาได้เป็นพระอาจารย์ของพวกกุมารกษัตริย์และคหบดีมากมายการสาธยายมหามนต์ก็จับใจเป็นที่ชื่นชอบของพราหมณ์นิกายทั่วไปพราหมณาจารย์สอนศิษย์อยู่ได้ไม่นานก็สละโสดออกครองเรือนจิตที่เคยสงบอย่างสันโดษก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยราคะโลภะโมหะลุ่มหลงทั้งหลงในรูปลักษณ์เครื่องบำรุงสุขทางกาย
2: พี่จ๋ามาทางนี้สิจ๊ะน้องอ่ะจะป้อนสุราอาหารให้พี่เอง
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตั้งแต่พี่ได้เจ้ามาเป็นคู่ทุกคู่สุขพี่เจริญอาหารขึ้นเยอะเลย
0: ความโลภในทรัพย์สินเงินทองและแพรพันก็เกิดขึ้นทั้งยังครุ่นคิดแต่การค้าการลงทุนอีกทั้งห่วงใยโคกระบือที่นาทาสโอกาสบำเพ็ญเพียรสาธยายมนต์ก็เหือดหายไป
2: พี่จ๊ะพี่มาดูนี่สิจ๊ะค้าขายครั้งนี้ได้กำไรตั้งมากมายเลยนะคราวหน้าหากพี่ทำกำไรได้อีกซื้อแก้วแหวนสร้อยทองให้น้องอีกนะจ๊ะน้องอะอยากมีเก็บไว้เยอะๆเลย
1: ได้สิจ๊ะเอาอะไรที่เจ้าชอบพี่จะหามาให้เยอะๆเลยจ้ะ
0: ไม่นานนักหลังการมีภรรยาสะพังครอบครัวพราหมณ์ผู้เคยขลังวิทยามนตราก็ถึงจุดเสื่อมถอยมนต่างๆไม่อาจสาธยายได้อีกต่อไป
1: โอ้จิตของเราถูกอำนาจกิเลสทำลายหมดแล้วนี่เราไม่สามารถท่องมนต์ได้อีกต่อไปแล้ว
0: ยามกระกุ้มไร้ทางออกพราหมณ์ผู้เป็นครูสอนมนต์จึงมุ่งมาอย่างพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนากราบบังคมขอหลักปรัชญาชีวิตไปเป็นหลักชัยเหมือนกับที่ชาวชมพูทวีปกระทำกันในเวลานั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทราบในญาณวิเศษจนสิ้นตรัสแก่พราหมณ์นั้นว่าดูก่อนมานพมิใช่แต่เวลานี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนมนของเธอก็มีอนุภาพเฉพาะยามที่จิตไม่ขุ่นมัวเท่านั้นครั้นพราหมณ์ผู้หม่นหมองทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องอดีตชาติมาตรัสเล่าในอนัพิรติชาดกดังนี้ยังมีตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลหนึ่งส่งให้กุมารพราหมณ์เข้าศึกษาเล่าเรียนในตักกศิลาและเติบโตขึ้นในความดูแลอบรมสั่งสอนของอาจารย์ทิสาป่าโมกกุมารพราหมณ์ศึกษาไตรเพศจนชำนาญ
3: สิทธิ์เอ๋ยบัดนี้เจ้าได้ศึกษาไตรเพศต่างๆจนชำนาญดีแล้วเจ้าจงนำความรู้เหล่านี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์เถิด
1: สิทธิ์ขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนศิลปวิชาให้จนช่ำชองจากนี้สิทธิ์จะนำความรู้เหล่านี้ไปก่อประโยชน์ขอรับ
0: หลายปีผ่านไปวิทยาเวทก็แก่กล้าขึ้นจนเจนจบสารพัดมนตราสาธยายมนทุกคำภีไม่มีผิดหรือติดขัดจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นคุรุผู้หนึ่งในสำนัก

0: บัดนี้เราก็คงได้ใช้ความรู้ที่พร่ำเรียนฝึกฝนมาให้เกิดประโยชน์ได้แล้วสินะ
1: ไม่นานสักเท่าใดทั้งราชบุตรและกุมารพราหมณ์ทั่วสารทิศก็ให้ความศรัทธายำเกรงไม่น้อยไปกว่าอาจารย์ที่สาป่าโมก
0: ศิษย์ทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาจากอาจารย์ให้ดีเถิดสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้พร่ำสอนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของศิษย์มากมายนะ
1: จนกระทั่งวันหนึ่งกุมารพราหมณ์ผู้นี้ได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ของกุมารชาวกษัตริย
2: ์ศิษย์เอ๋ยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องรับหน้าที่สอนมนต์และพรหมจรรยาต่างๆแก่กุมารชาวกษัตริย์และกุมารพราหมณ์ของสำนัก
0: ขอพระคุณอาจารย์ที่ไว้ใจให้ศิษย์ได้รับหน้าที่นี้ศิษย์จะตั้งใจสอนมนต์อย่างดีที่สุดขอรับ
1: การสอนพระเวทถ่ายทอดอักขรมนตราแม้เป็นภาระยากยิ่งแต่พราหมณ์มานพก็กระทำได้สำเร็จงดงามอยู่เสมอ
0: สิ่งที่อาจารย์สอนไปพวกเจ้ามีอะไรสงสัยหรือไม
3: ่ไม่มีขอรับอาจารย์ได้สอนศิษย์อย่างดีจนศิษย์เนี่ยเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วขอรับ
1: ทั้งศิษย์ขัตติยกุมารและวรรณพราหมณ์ต่างเก่งกล้าในไตรเพศชั้นสูงความสำเร็จดังนี้เกิดจากจิตอันสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ใดๆออกไปสัมผัสสิ่งเร้าบังเกิดสมาธิทุกขณะของการสอนยามนั้นชื่อเสียงของพราหมณ์มานพแห่งตักกศิลาก็โด่งดังข้ามแคว้นข้ามแม่น้ำทุกสายกุลบุตรจากวรรณพราหมณ์กษัตริย์ทุกนครก็ทยอยกันมาสู่สำนักพร้อมข้าวของแก้วแหวนมีราคา
4: ทำไมพ่อต้องให้ลูกเดินทางมาเรียนไกลถึงนี้ล่ะครับ
5: ก็ที่นี่อาจารย์เขาดีมีชื่อเสียงไงล่ะลูกดูสิใครๆก็พาลูกมาเรียนที่นี่กันทั้งนั้นเจ้าต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะลูก
4: ครับพ
1: ่อมีคนกล่าวขานกันไปแพร่หลายว่าฤทธิ์อันเกิดจากสภาวะหนึ่งของจิตในสมาธิสร้างความอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
6: โอ้ฤทธิ์สูงจริงๆลอยได้ตั้งนานแน่อาจารย์ท่านนี้เก่งจริงๆ
1: แต่แล้วก็เกิดอัศจรรย์ยิ่งกว่าการแสดงฤทธิ์เมื่อวันหนึ่งพราหมณ์มานพผู้ครั้งในมนต์กลับไม่อาจสาธยายมนตราใดๆได้เลยสักบทเดียวว
0: ันนี้อย่าเข้ามารบกวนอาจารย์อีกเลยองค์ชายมนต์อื่นใดก็ไม่มีให้เรียนได้อีกแล้วอาจารย์ไม่สามารถร่ายมนต์ได้ดังเดิมอีกแล้วศิษย์เอ๋ย
1: ครั้งนั้นอาจารย์ที่สาป่าโมกผู้รู้เหตุแห่งความเสื่อมก็กลับมาให้โอวาท
2: ศิษย์เอ๋ยเมื่อใดจิตคุณมัวด้วยเพราะมีปัจจัยกิเลสบังตาแม้มนต์ที่เคยเชี่ยวชาญก็เสื่อมถอยลงไม่อาจคล่องแคล่วได้อีก
0: ศิษย์ผิดไปแล้วศิษย์ไม่น่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเลย
2: ศิษย์เอ๋ยความสงบแห่งจิตเรานั้นดุจกับสายน้ำเมื่อไม่คุณมัวก็ย่อมเห็นหมดทุกตัวสัตว์น้ำและกรวดทรายเห็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นได้ฉันนั้น
1: เมื่อทรงประกาศอริยสัจพราหมณ์ผู้หม่นหมองแห่งสาวัตถีก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลรู้เหตุรู้ทางรู้วิธีดับทุกข์นั้นในพุทธกาลนั้นพราหมณ์แห่งตักกศิลากำเนิดเป็นพราหมณ์ในสาวัตถีอาจารย์ที่สาป่าโมกเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ก็ขอกราบคารวะพระเถระพระมหาเถระทุกๆรูปสวัสดีเพื่อนสัตมิกทุกท่านแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็เดี๋ยวเรามาดูสปอตทบทวนงานบุญก่อนเนาะระลึกถึงบุญก็เอาของเดือนที่แล้วนี่แหละ

ก็เราก็คงมีงานบุญไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนอย่างเดือนนี้เราก็มีอีกแหละเห็นไหมเดือนนี้ก็เป็นวิสาขะบูชาก็มีงานบุญเกี่ยวเนื่องกับพระตรัสรัยพระพุทธเจ้านะแต่ก่อนที่เราจะจัดพิธีกลางคืนกลางวันเราก็บวชพระก่อนนะก็เป็นสายที่ท่านเติบโตมาจากสัมมนินสายบาลีนะแล้วก็ปีนี้ก็มีอุบาสกมาร่วมด้วยบวชอุทิศชีวิตสาธุให้ท่านบวชตลอดชีวิตไปเลยนะก็วิสาขะบูชานี่ก็จะเนื่องกับพระพุทธเจ้าท่านก็วันประสูติตรัสรู้พระนิพพานอย่างวันนี้ก็จะพูดถึงโพตัสรู้ตอนแรกไป

มันพยายามจะวางระเบิดเขาเลยเก็บโทรศัพท์หมดก็เลยไม่มีรูปถ่ายก็เลยไปเอามาจากเว็บใดเว็บหนึ่งนี่แหละที่เขามีขอยืมเข้ามาต้นโพเข้าไปใกล้ได้แต่ว่าสัมผัสไม่ได้เนื่องจากว่าจะมีลูกกรงล้อมไว้นะแล้วด้านในเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เรา เทดอกไม้ที่โคนต้นได้คือเอาดอกไม้บูชาแล้วก็เอากลีบดอกไม้เนี่ยเทที่โคนต้นไม้แต่เขาไม่ได้ให้เราเข้าไปเทข้างในนะจะมีพระมหายานเนี่ยเขาดูแลทำหน้าที่เทใต้ต้นโพเนี่ยไปมาเมื่อปีก่อนเนี่ยบรรยากาศในขนาดว่าคนนี่วันนั้นไปนี่คนเยอะมากนะ

บรรยากาศมันเราไปยืนแล้วเราอยากจะนั่งเราก็เลยไปนั่งสมาธิแต่พอจะนั่งนั่งได้ไม่นานเนื่องจากว่าชุดที่เข้าไปต้องรีบออกเราก็เลยนั่งได้แป๊บเดียวแต่จริงๆเราอยากนั่งนานๆเลยบรรยากาศชวนนั่งต้นโพนี่มันเป็นเจเนเรชั่นที่4นะเนื่องจากว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเลยมักจะอยู่ในจุดที่พวกศาสนาอื่นอยากจะทำลายมันทิ้งนะต้นที่4นี้เราต้องคุ้มครองชีวิตให้กับต้นไม้ตัสรู้ต้นนี้นะไม่งั้นมันจะมีชะตากรรมเดียวกันเหมือนกับต้นอื่นๆแล้วไปอ่านดูต้นแรกนี่โดนยาพิษแล้วไม่ใช่คนอื่นไกลเนื่องจากว่าพระมหาพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วแกก็เลยบูชาต้นโพจนเขาเรียกว่ามเหสีแกมีมเหสีหลายคนองค์นึงนะเกิดหึงหวงขึ้นมาต้นผัวก็เลยซวยโดนยาพิษตายต้นที่หนึ่งเนี่ยต้นที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งนะนี่ต้นที่หนึ่งหลังจากนั้นก็ล้างไปเลยจากอินเดียนะแล้วก็เขาก็เลยมานับต้นที่สองที่ต้นที่ท่านมหินนะไปอัญเชิญมานายกของพระเจ้าอโศกนี่แหละมาปลูกที่ศรีลังกาปลูกที่ศรีลังกาศรีลังกามันมีปัญหาว่าสมัยโบราณนี่ทมินกับพวกทมินกับทมินที่เป็นศาสนาฮินดูกับพุทธมันลบกันประจำพอลบเสร็จนี่เพื่อต้องการทำลายพุทธศาสนาต้นโพเลยสวยตายโดนตัดก็เลยเขาไปดูก็มีหน่อที่อินเดียอยู่ได้ประมาณพันปีก็ล้มลงไปอันนี้คือเจเนเรชั่นที่4ที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วแต่ว่ามันได้รับการคุ้มครอง จากชาวพุทธไม่ใช่จากอินเดียนะจากประเทศต่างๆทั่วโลกจากญี่ปุ่นบ้างโดยเฉพาะทิเบตนี่มาเฝ้าตรงนี้เลยนะเฝ้ารอบๆต้นโพเนี่ยเลยไปทางด้านซ้ายมือของรูปนั้นก็จะเป็นวิหารมีพระประธานชื่อเมตไตรอยู่ในนั้นก็จะมีประเพณีเอาของไปถวายท่านแล้วก็พอถวายเสร็จของมันของที่มันอยู่มานานแล้วเขาก็จะเอาหม้อไปเราออกมาหลวงพี่ได้ผ้าสาลีมามองดูแล้วเอามาทำอะไรผ้าสาลีสำหรับผู้หญิงก็ห่มออกมาเลยยื่นให้กับไกด์มันไปเลยบอกเอาไปเถอะ

0: เขาเอาเครื่องบูชาของเราไปเสร็จเขาก็เอาของเก่านั้นให้กับคนที่อยู่ในโบสถ์เอาออกมาเลยจะได้ไม่ต้องล้นนะเป็นวิธีการของเขาเนี่ยคือที่อินเดียนะที่ปัจจุบันนี้สังเวยนั้นได้รับการดูแลโดยคนจากประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่คนอินเดียเป็นศาสนาอื่นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เขาอยากจะดูแลไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ถ้าไปเราก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาแต่ที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่พระทิเบตก็คนญี่ปุ่นเอางบไปลงบ้างช่วยกันดูแลนะของเราก็อาจจะมีไปสร้างวัดตามเขตต่างๆสร้างวัดตามเขตต่างๆ เพื่ อให้ความสะดวกกับคนไทยที่ไปเพราะอินเดียเนี่ยมันมีห้องน้ำระหว่างทางถ้าเราจะเข้าห้องน้ำระหว่างทางเราต้องลงเข้าไปในป่าหญ้ากลางทุ่งนั่นแหละไปซุ่มๆแถวกลางทุ่งแหละแต่ว่าถ้ามีวัดเนี่ยมันก็จะดีว่าเราลงที่วัดนั้นแล้วก็เข้าน้ำแล้วก็ถือโอกาสทำบุญที่วัดนั้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ครบทุกเส้นทางหรอกนะบางที่มันก็ไม่มีถ้าทนไม่ไหวก็ป่าหญ้าข้างทางอย่างเงี้ยนะซึ่งคนอินเดียก็ทำแบบนั้นนั่นแหละเพราะนั้นเวลาลงข้างทางเดินมั่วไม่ได้จะได้เหยียบกับระเบิดอย่างนี้นะแม่น้ำยุบไปเห็นแต่ทรายไม่ใช่ลงไปเดินทรายไปนิ่มๆมันในใต้ทรายมันมีอย่างอื่นด้วยที่คนอินเดียฝังไว้เป็นทุนระเบิดนี่นะ งั้นวิสาขบูชานี่มันเป็นการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านปรินิพพานไปแล้วให้เรามีพุทธานุสติถามว่าเราทำที่วัดที่บ้านได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าถ้ามาวัดธรรมกายมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะได้แชร์บุญร่วมกันมีส่วนในบุญร่วมกันได้มากขึ้นนะ ก็ถ้าไม่ติดอย่าติดเลยอย่าอ้างเหตุพอพูดอย่างนี้พอติดปุ๊บมันติดเนี่ยอย่าอ้างเหตุมันจัดกลางคืนนะจงมาเถิดมาเอาบุญแล้วก็กลับบ้านไปเห็นไหมทีนี้ก็เดี๋ยวเราดูสปอตของวิสาขะที่เขาเชิญชวนหน่อยจะได้เห็นว่าเขามีอะไรบ้างนะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวเนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: อ้าวเวสากเดหรือวิสาขะ

วิสาขะดีก็วันวิสาขะนี้มาร่วมจุดประทีปแต่ไม่ใช่มาถึงว่าออกแบบให้ตัวเองมาถึงแล้วจุดเลยนะมานั่งสมาธิก่อนแล้วจุดบอกว่าพี่ไหนก็เหม็นจะต่างตรงไหนมาถึงก็จุดเหมือนกันแล้วนั่งกับจะนั่งทำไมมันได้ไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันยังไงก็เวลามันปฏิมันเข้าไปในไส้กลางมันไม่เหมือนแล้วก็ระหว่างคนนั่งกับไม่นั่งปฏิมันต่างกันมันไม่เหมือนกันคนที่เขานั่งสมาธิก่อนที่จะประจุปฏิเขาได้มากกว่าแล้วปฏิมันผลแห่งบุญมันละเอียดอภินิษฐ์กว่านี่กำลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาเลยจับเรานั่งก่อนการให้ใสเราจุดดวงเล็กๆดวงเล็กๆมันจะได้ตูมเป็นดวงใหญ่ๆในเทวโลกไปดูถ้าเปิดว่าเราได้ตายไปแล้วไปดูได้ไปเห็นวิมานมันไม่เหมือนกันนะวิมานที่มีส่วนผสมของทานศีลภาวนาวิมานมันมีส่วนผสมของทานศีลภาวนาอยู่วิมานที่ทำทานแล้วผสมด้วยสภาพจิตใจที่ผ่องใสเนี่ยพระไตรปิฎกก็เขียนไว้ชัดอยู่แล้วว่าได้มากพอกั่นปุ๊บดวงมาที่มันจะเล็กๆดวงจุ๋มๆเนี่ยมันจะใหญ่โตมเป็นระดับเป็นตุ่มเป็นโอ่งหรือไม่ก็ใหญ่เป็นท้องฟ้าเป็นฟ้าครอบภาวนามันให้ผลที่ห่างกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไปหงุดหงิดคุณมัวมาจากไหนข้างนอกพอมาถึงปุ๊บเราก็กั่นก่อนเรารู้สูตรแล้วมาปรับใจให้ใสก่อนแล้วเราค่อยจุดดวงเล็กๆมันจะได้ตูมเป็นดวงใหญ่ๆเนี่ยบอกแล้วถือว่าได้บอกแล้วโอเคสำหรับวิสาขะ จบประมาณนี้หวังว่าจะได้เจอกันในวันที่31พฤษภานะอย่ามาวันที่1วันที่1มิถุนามาช่วยเก็บงานบอกไม่เอา เขาจัดงาน31ถ้าจะแบบว่าจะจุดประทีปกับตอนค่ำเนี่ยตอนค่ำนะไม่ใช่ตอนดึกตอนดึกประทีปมันดำไปแล้วต้องมาตอนค่ำตอนที่เขาจุดแล้วต้องมานั่งสมาธิจะได้บุญมากขึ้นนะโอเควิสาขะก็คงประมาณนี้ส่วนงานบุญต่อไปก็เป็นอยู่ในหน่วยหลวงพี่แหละ ไม่พูดถึงของตัวเองบ้างกันพูดมาจอมอยู่ในหน่วยนี้มาน่าจะ10กว่าปีแล้วเขาก็ถามว่าเมื่อไรจะเสร็จก็มันทยอยเสร็จตอนนี้มันถึงมัชฌิมนิกายมันตีพิมพ์ถึงมัชฌิมนิกายแต่ว่ามันเป็นงานที่จะไปเร่งมากไม่ได้นะเนื่องจากมันเป็นความถูกต้องแล้วก็มาตรฐานของงานพระไตรปิฎกมันผิดไม่ได้มีผิดเครดิตมันก็ลดเพราะนั้นนี่เราต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะบางครั้งมันเหมือนโดนแกล้งนะโปรแกรมมันเซตอ่ะมันรีเซตมันย้อนงานกลับไปแล้วก็ต้องไปตามแก้งานเก่าอีกทั้งที่เราก็ทำแล้วนะตอนนี้มาถึงของมัชชิมแล้วมัชชิมออกมาเป็นเล่มแล้วสีแดงๆตัวอักษรสีทองจะจัดพระป่าในกลางเดือนหน้าบอกกันล่วงหน้าเป็น10วันก็เราไปเอารวบรวมใบลานมาแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็เอามาตรวจสอบกับตัวพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ของแต่ละประเทศประเทศเอาของพม่ามาดูเอาของศรีลังกามาดูที่เขาเป็นต้นแหล่งเข้มๆนะเอาของล้านนาที่มันอยู่ในที่ลึกๆลับๆทางด้านยอดดอยนั้นเอามาดูบางที่หลวงพี่ต้องนั่งรถไปถึงเชียงรายในเขตพม่านู่นเลยนะนั่งรถไปไกลนู่นเพื่อไปหาน่ะหาเวลาที่จะใช้งานไปจนถึงนู่นเลยนะรอยต่อระหว่างนั่นแหละพม่ากับจีนมันมีไอ้เสาเล็กๆอยู่อันหนึ่ง

ไอ้ไกด์นั้นมันบอกหลวงพี่ค่อมเลยค่อมเลยผมจะได้ถ่ายภาพว่างั้นไอ้เราก็อินโนเซนต์คล่อมไอ้เจ้าหน้าที่จีนแห่มาโดยเฉพาะไอ้หัวหน้าผู้หญิงนั้นมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อจะเอาเราออกตรงนั้นเนี่ยถือเป็นการลบหลู่จีนซะงั้นเกือบจะซวยจริงๆแล้วก็มีปัญหากันอยู่นะแล้วจีนก็กวนมากนะมันทำซุ้มกินเข้ามาในประเทศเขาด้วยนะกินเข้ามาในเขตประเทศพม่าด้วยนะแต่เสาระหว่างประเทศมันเตี้ยๆไอ้ไกด์นี่มันทำเราเกือบซวยแล้วเจ้าหน้าที่จีนลงมาเต็มเลยนะอ๋อเขามีปัญหากันอยู่ก็จะแบ่งเป็นลักษณะพานแบบรูปแบบต่างๆให้ร่วมบุญแล้วกันก็ลองไปติดต่อผู้ประสานงานนะว่าจะร่วมบุญในแบบไหนก็จะมีเวอร์ชันว่าเราก็จะมีแบ่งๆแบบนี้แหละก็แบบนี้ทำบุญเท่านี้เท่านี้แบบนี้ทำบุญเท่านี้ก็ไปถามเอาปีนี้เราจะให้เสร็จสังยุตให้ได้ปีนี้เราจะให้เสร็จสังยุตแต่มัชฌิมนี้คือเล่ม3ก็หมายถึงว่ามัชฌิมนี้เสร็จแล้วมัชฌิมมันจะมีตัวบาลีมีแค่3เล่มเล่ม1เล่ม2เล่ม3ก็เล่ม3เสร็จก็คงจะเป็นสังยุตซึ่งทยอยเสร็จไปเรื่อยๆมันมีทั้งหมด45เล่ม45เล่มแต่ว่าเล่มของชาดกเราจะเอาเนื้อเรื่องของชาดกด้วยนะเนื้อเรื่องในอรรถกถาชาดกมาใส่เนื่องจากว่าถ้าเอาแค่คาถามันสั้นจุดจู่มีเนื้อหามันก็จะเยอะขึ้นหน่อยเนี่ยก็ทยอยเพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะเมื่อไหร่จะเสร็จนี่นะเมื่อไหร่จะเสร็จเล่าบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไอ้นักวิชาการช่วยงานหลวงพี่มาตั้งแต่ผมขาวจนผมงอกบอกผมทำจนผมงอกหรือว่าผมต้องทำจนตายบอกว่าโอ้ก็ไม่รู้สิตายก็คนอื่นไปทำต่อแล้วกันหมดตอนไหนก็ตอนนั้นแหละก็มันจะมีอานิสงส์นะเพราะตัวรากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพระไตรปิฎกจะเป็นคัมภีร์เหมือนกับศาสนาอื่นก็มีไบเบิลใช่ไหมมีอังกุรอ่านของพุทธก็ของพุทธเราก็คือพระไตรปิฎกมันจะซ่อนความรู้ในยุคพุทธกาลถึงมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันทำให้เราเห็นภาพในสมัยพุทธกาลแล้วเราย้อนกลับไปดูได้ว่ามันคืออะไรแล้วในนั้นมันซ่อนความรู้ทั้งพระไตรปิฎกทั้งขาวกลางและก็ดำก็คือก็บอกว่าวิชาของพวกมารร้ายเนี่ยราคะโทสะโมหะมันคืออะไรอราคะอโทสะอโมหะมันคืออะไรนี่ไงพวกอภยากิจมันเป็นยังไงเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีเรื่องขาวเรื่องดำเนี่ยเต็มไปหมดไม่บอกว่ามันจะมีเรื่องขาวอย่างเดียวแล้วเอามันก็มีให้เราบอกว่าด้านนี้คือด้านชั่วด้านนี้คือด้านดีไงด้านชั่วก็มีด้านดีก็มีอย่างเงี้ยและตัวหลักธรรมเนี่ยตัวพระไตรปิฎกมันดีตรงที่ว่าอะไรคือหลักธรรมเนี่ยมันจะกี่ยุคกี่สมัยถ้าเป็นตัวหลักธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์มันไม่เคยเปลี่ยนหรอกราคะโทสะโกหะมันก็คือตัวเดิมมันแค่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแต่ราคะหรือกิเลสในใจคนมันไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาตัวพระไตรปิฎกตัวบาลีอะไรต่างๆความรู้มันก็คืออันเดิมนั่นแหละชาติหน้าเกิดใหม่เราก็เจอมันอีกนะเพราะนั้นตัวนี้สำคัญมากอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านก็อาศัยตัวพระไตรปิฎกนี่แหละท่านเปิดพระไตรปิฎกอ่านไปเรื่อยท่านก็จะมีข้อสงสัยแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติทำให้ท่านเร็วขึ้นการมีพุทธศาสนาอยู่ทำให้ท่านเร็วขึ้นแล้วก็นำไปสู่การบรรลุธรรมแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายตัวพระไตรปิฎกสำคัญมากต้องระวังการปลอมแปลงอะไรต่างๆเราต้องรักษาสภาพงานของหลวงพี่ก็คือรักษาของที่มันมีอยู่แล้วไอ้ใครที่บอกว่าหลวงพี่เปลี่ยนนี่ถือว่าเป็นการใส่ร้ายกันอย่างโหด

จะว่าแช่งให้ตกนรกดีไหมก็โหดร้ายไปบอกว่าใจร้ายนะจริงๆหลวงพี่ก๊อปมาแล้วก็มาเทียบไงแล้วก็ทําถึงอัดไม่ดูแต่มันต้องเลือกเอาสับใดสับหนึ่งบางครั้งเลือกของพม่าบางครั้งก็เลือกของศรีลังกามันต้องเลือกเพราะว่าเขาเขียนไม่เหมือนกันไงเห็นไหมเหมือนเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเอ๊ะพอพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จในพมชลสูตรเนี่ยไอ้ศรีลังกาบอกว่าพันจักรวาลสถานสะเทือนพันจักรวาลสถานสะเทือนพอไปหันไปดูฉบับพม่าไทยบอกหมื่นจักรวาลเอาละสิมันพันหรือมันหมื่นล่ะตัวทัศน์มันหายทัศน์ที่สิบเวลาก็นับคือสิบพันไอ้สิบมันหายของศรีลังกามันไม่มีเข้าที่ประชุมไอ้นักวิชาการศรีลังกาก็พูดไปพูดภาษาอังกฤษนะไม่มีใครเขาพูดไทยไม่ได้หรือต้องไปฝึกอะไรเนี่ยสกิลภาษาอังกฤษพระอาจารย์ต้องระวังนะถ้ามันเป็นหนึ่งหมื่นถ้ามันเป็นหนึ่งหมื่นท่านไปเลือกหนึ่งพันจักรวาลหายไปเก้าพันนะเราก็มองโอ้หายไปเก้าพันเลยแหละสักพักนักวิชาการอีกคนก็พูดเลยต้องระวังนะถ้าเป็นหนึ่งหมื่นเราไปเรื่องหนึ่งพันหายเก้าพันใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นหนึ่งพันล่ะท่านไปเลือกหนึ่งหมื่นจักรวาลเพิ่มมาเก้าพันเลยนะบอกโอ้โหชีวิตเราก็แขวนอยู่เส้นได้ทั้งสองด้านเลยเนี่ยสุดท้ายก็เล่มล่าสุดเราก็เลือกหนึ่งหมื่นแหละเพราะว่าพม่าบอกว่าก็หนึ่งพันอยู่ในหนึ่งหมื่นตอนนี้ทำล่าสุดเนี่ยเราเลือกหนึ่งพันหนึ่งหมื่นนะด้านล่างเราก็ทำเชิงอัดทิ้งไว้อยู่ว่าของศรีลังกาเป็นหนึ่งพันคำถามว่าของไทยล่ะของไทยก็หมื่นหนึ่งนับจักรวาลไม่เท่ากันคิดดูสิตอนจบประสูติก็เป็นปัญหาไงนี่คือเหตุที่ทำให้ล่าช้าด้วยเพราะว่ามันต้องค้นไงว่าแปลกๆแฮะอย่างเงี้ยเนี่ยว่ามีตัวอย่างล้างแผล การแพทย์ไม่ตรงกันอันหนึ่งบอกว่าหลังจากทำแผลเสร็จแล้วปิดแผลแล้วอย่าได้เปิดขึ้นอีกจนกว่าแผลจะหายอันนี้นะอันนี้คืออันที่หนึ่งคือพอเราล้างแผลอะไรเสร็จปุ๊บทำความสะอาดแผลเสร็จปุ๊บปิดแผลแล้วไม่ต้องเปิดจนกว่าจะหายอันนี้อันที่หนึ่งมาอีกอันหนึ่งบอกว่าหลังจากทำแผลเสร็จแล้วให้เปิดแผลล้างอ้าวเจ้าคุณทำไมท่านเห็นไม่ตรงกันนี้ผมก็ลำบากกับชีวิตละสิตกลงจะให้ผมล้างแผลหรือไม่ล้างแผลกันแน่การแพทย์คนละอันนี่นะระหว่างไทยกับพม่าไม่ลงกันมีเยอะกว่านี้อีกเอาอีกอันก็ได้แถมให้เอา มันมีอันนึงบอกว่าสัตว์นรกศัพท์มันคืออุรากับอุทธระถ้าคนเรียนบาลีจะแปลมันออกไอพม่าบอกว่าตั้งแต่ไปพม่านะพกนายโยมบาลก็กรอกสันนรกอกไหมมาอกไหมก่อนแล้วก็ไหมลามไปถึงอื่นสุดท้ายไหมหมดพอมาถึงของไทยพอโยมบายกรอกท้องไหมตกลงอกยังไงท้องไหมก็คือท้องไหมก่อนตกลงมันอกไหมก่อนหรือท้องไหมก่อนศัพท์มันต่างแค่นี้เดียวกับอุรากอุทธระอย่างนี้เนี่ยมันมีแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องเลือกเอาตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เลือกทิ้งไว้เป็นเชิงอัดไงเราไม่ได้เปลี่ยนนะเราแค่เลือกว่าจะเอาตัวไหนเนี่ยเราทำแบบนี้เสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สังเกตข้างล่างอ่ะมันจะมีเชิงอัดอยู่ถ้ามีเชิงอัดแสดงว่าศัพท์ข้างล่างกับข้างบนน่ะไม่เหมือนกันถ้าเราเรียนบาลีเราจะพอรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยเนี่ยเจอเป็นช่วงๆช่วงๆก็

0: พระไตรปิฎกเนี่ยเดือนหน้าก็จะบอกบุญอีกเพราะว่ามันต้องใช้ทุนทรัพย์นะจ้างนักวิชาการจากเขตต่างๆให้เขาช่วยเรานักวิชาการที่เกี่ยวกับบาลีนี่แหละในอังกฤษบ้างในพม่าบ้างในศรีลังกาบ้างให้เขาช่วยเรานะในการดูและตรวจสอบเราไม่ได้ทำคนเดียวนะเราช่วยกันหลายคนเพราะว่าเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องเอ๊ะมันคือตัวไหนกันแน่นะเขียนไม่เหมือนกันโอ้ถ้ามันเขียนเหมือนกันป่านนี้งานของพี่เสร็จไปแล้วพี่ก็ก๊อปปุ๊บสั่งพิมพ์เดี๋ยวจะจบเลยมันไม่เหมือนกันนี่ต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะเพราะฉะนั้นโปรดรอเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นส่งเงินมาช่วยหน่อยว่าส่งเงินมาช่วยกันให้มันเสร็จตอนนี้เสร็จถึงมัชฌิมนิกายแล้วท่านฐานิโยที่อยู่ญี่ปุ่นมาช่วยทำให้มันเสร็จเร็วขึ้นนะ ก็กลางเดือนหน้าก็จะทำพิธีให้เราได้ปลื้มแล้วมันก็จะเป็นปัญญาบารมีแล้วก็เป็นสมบัติจักรพรรดิพระไตรปิฎกมันจะได้ปัญญาบารมีแล้วตัวที่ภาษาลิบุตรได้ก็คือสมบัติจักรพรรดิอย่างละ 84,000 สมมุติว่าตอนท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้คลังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีคลัง 84,000 ของอย่างละ 84,000 มันนับตามจำนวนพระธรรมขันธ์นะ อย่างละ 84,000 ประมาณนั้นพระราชวังก็มีเป็นพระราชจักรพรรดิที่พระราชวัง 84,000 หลังนับตามจำนวนพระธรรมขันธ์นะเดี๋ยวดูคลิป
1: ผู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและก็นำมาบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีบุญเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก้าวแรกของการออกสำรวจค้นหาคำทีใบลานที่ยังหลงเหลืออยู่นำมาอนุรักษ์ด้วยการทำความสะอาดแผ่นลานเปลี่ยนผ้าห่อคำทีผืนใหม่และบันทึกภาพเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลปริวัติอักษรโบราณเป็นอักษรบาลีโรมันผสานเทคโนโลยีโปรแกรมและ AI ที่ทันสมัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจากคัมภีร์ไบลานสี่สายจารีตหลักสู่การจัดพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยทั้งในรูปแบบหนังสือและรูปแบบพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลออนไลน์ส่งต่อแสงสว่างแห่งพุทธธรรมให้ชาวโลกเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนทายธรรม5กองทุนดังนี้กองทุนกิตติมศักดิ์พิเศษกองทุนกิตติมศักดิ์กองทุนกิตติมเสริมกองทุนกิตติมสุขกองทุนกิตติมสัยนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวายคัมภีร์ใบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพุทธธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัลชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน

ก็มาเข้าเนื้อหากันเนื้อหามาดูเนื้อในตัวพระไตรปิฎกวันนี้จะเอามาให้ดู3เรื่องนะก็เกี่ยวก้องกับการให้ผลของกรรมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาการให้ผลในรูปแบบต่างๆกันนะ ก็ต้องบอกว่าไอ้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับเวลาและกับสถานที่แล้วก็มันมีการให้ผลอยู่ตลอดเวลามีการให้ผลตลอดเวลานั้นตำแหน่ง

กับเวลาและกับสถานที่แล้วก็มันมีการให้ผลอยู่ตลอดเวลามีการให้ผลตลอดเวลานั้นตำแหน่ง

ตอนไปก็เนี่ยคือพื้นที่ที่เห็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันคือพื้นที่ของภูเขาอิสิกิรินั่นแหละป่ามันไปหมดแล้วแล้วก็ไม่เห็นพวกนิโครนเป็นแบบลานกว้างๆตอนนี้พวกนี้คนไปเป็นรวมอยู่ที่เมืองหนึ่งใกล้แม่น้ำคงคาอีกเขตหนึ่งเขตนี้เจอแต่คนขอทานแล้วคือรอบพุทธสถานตอนนี้มันมีแต่ไม่มีคนขายของก็มีแต่แบบเนี้ยคนขอทานที่เมื่อกี้เห็นในภาพเนี่ยคนขอทานมานั่งแบบรอเลยนะนั่งให้เราเอาตังค์ให้อ่ะนี่เป็นบรรยากาศของรอบๆภูเขาอิสิกิริก็ตอนทุบเสร็จแล้วท่านก็ไปกราบลาพุทธเจ้าท่านก็รวมร่างกลับมาใหม่ฤทธิ์ท่านเยอะท่านก็รวมร่างกลับมาใหม่แล้วก็มาปรินิพพานที่ถ้ำกาลสิลาที่อิสิกิรินั่นแหละแต่ก็ยังสับสนว่าข้อมูลท่านในหน้าเดียวกันไอ้ด้านบนบอกว่ามรณภาพในถ้ำไอ้ด้านล่างบอกว่ามรณภาพในดงไม้ใกล้ถ้ำตกลงคงอยู่แถวๆนั้นละมั้งเห็นไหมพวกพี่ก็ไม่รู้ตรงไหนอ่ะก็แถวๆนั้นแหละแล้วมันอยู่หน้าเดียวกันในอรรถกถาที่เขียนด้วยนะก็แล้วแต่นะหรือต้องคงอยู่แถวๆนั้นละมั้งแต่ให้เดาเนี่ยว่าน่าจะท่านน่าจะปรินิพพานดูดีหน่อยบนแผ่นหินสีดำในถ้ำนั่นแหละบนแผ่นหินในถ้ำนั้นนะแล้วก็รอพระเจ้าท่านเอามาล่างมาเผาแล้วก็เอาอัฐิไปจัดบรรจุที่หน้าเชตวันมีแค่บันทึกแบบนี้นะแต่พอถึงเวลาของจริงจริงไม่รู้อัฐิท่านหรือว่ากระดูกท่านไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะบอกว่าหลังจากพระสารีบุตรท่านนิพพานได้15วันพระโมคคัลลานะก็โดนทุบเรียกว่าหางอัครสาวกไปในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากนะนี่เป็นช่วงปลายพุทธกาลก่อนหน้าที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานนะถ้ำกาลสิลาก็เป็นถ้ำแบบนี้แหละคือนอนเดี่ยวเข้าไปแล้วก็จะมีแท่นหินสลับนอนอยู่ข้างในก็เก่งขนาดนี้ไม่น่ามาตายเสียดายของว่างั้นแต่ว่าที่เขาไปเจอพระธาตุท่านเนี่ยเป็นฝรั่งไปเจอที่สารจินะสารจิมันมีเจดีย์หลายอันอันนี้เขาบอกว่าเป็นเจดีย์หมายเลข3ก็มีพระธาตุท่านอยู่พระธาตุท่านก็นิยมขายในท้องตลาดไม่รู้อันไหนของจริงของปลอมแต่ให้ข้อสังเกตว่าพระธาตุพระอรหันต์มักจะเป็นศิลาโดยส่วนใหญ่แต่ว่าศิลานี่จะเป็นรูปอะไรรูปน้อยหนาหรืออะไรอย่างของพระโมคคัลลานะมันจะเป็นกลมๆแบบนี้กลมๆแบบนี้แล้วก็บอกว่ามันมีหลายสีเขาว่างั้นนะเนี่ยพระธาตุของโมคคัลลานะเม็ดพระธาตุจะมีลักษณะพิเศษคือสันฐานกลมเป็นผลมะตูมหรือเมล็ดสวาดหรือสีสันหลากหลายสีขาวสีเขียวสีเหลืองเนี่ยก็คือมันจะเป็นเม็ดคล้ายๆศิลาสีบางครั้งจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็จะกลมๆของพระอรหันต์เป็นศิลาแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเนี่ยในเมืองไทยโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูตามเจดีย์กระดูกจะเป็นทองคำไม่ได้เป็นแก้วนะของเราได้โถ2หรือโถ3มาเนี่ยก็คือมันไม่ใช่โถที่เป็นแก้วมาเดาว่าไอ้ที่เป็นแก้วเทวดามันน่าจะเอาไปเกือบหมดแล้ว โดยพระเขี้ยวแก้วแทบไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเจดีย์ไหนที่จะโชว์พระเขี้ยวแก้วเลยหายโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเมืองไทยนี่จะเป็นสีออกทองออกของมิ่นอย่างที่ในพระธาตุพนมนี่นะที่ออกเคสไปแล้วที่พระมหากัสสปะท่านเอามาบรรจุไว้นี่ก็ลืมไปแล้วว่าไอ้กิฟต์นี่มันคืออะไรนะเดี๋ยวลองเปิดหน่อยแล้วกัน

ำหรับผู้มีบุญแค่นี้แหละแค่นี้ต่อกันเถอะเวลาจะหมดละไปประเด็นของเรื่องต่อไปประเด็นนั้นประเด็นของพระโมคคัลลานั้นคือห่วงของบุญและบาปเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาเวลาเราสั่งสมบุญเนี่ยถ้าเราไปทำความชั่วไว้เนี่ยมันจะมีช่วงสลับสลับเพราะนั้นมันจะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตถ้าไม่อยากเจอแบบนี้ก็ต้องไปพระนิพพานอย่างเดียวถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดทุกคนตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ลงมาเป็นหมดเพราะว่ามันจะเหมือนคลื่นของน้ำที่ส่งมาอยู่ตลอดเวลานะทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือหนึ่งภพชาติอาจกำหนดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าภพชาติปัจจุบันพลาดแค่ชาตินี้ชาติเดียวนี่อาจจะเปลี่ยนกันแบบว่าหน้ามือไปหลังมือแบบยาวๆอันนี้ก็จะมีสองเคสของตัวอย่างชาติปัจจุบันกำหนดชาติอนาคตก็จะมีเคสของโตทยพราหมณ์กับเคสของอนันทเศรษฐีจะมีเคสเขาจะคล้ายๆกัน ของโตทยะเนี่ยเขาเรื่องนี้เนี่ยพระสูตรนี้เนี่ยแกตายแล้วมาเกิดเป็นหมาอยู่ไม่บ้านของลูกชายตัวเองผู้แน่คือมาเป็นหมาเศรษฐีนั่นแหละอยู่ในบ้านเศรษฐีแล้วเลี้ยงดีมากนะเป็นหมาที่ลูกชายรักมากแล้วก็เลี้ยงดีจะขึ้นที่นอนนี้ต้องให้เจ้าของอุ้มวันนั้นพุทธเจ้าท่านเห็นว่าลูกชายเนี่ยท่านจะโปรดลูกชายของโตทยะชื่อสุภาพมานพเห็นในที่เนี่ยบอกว่าเนี่ยพุทธเจ้าตัวดูโลกในสมัยใกล้รุ่งก็เห็นสุนัขนั้นแล้วก็คิดว่าโตทยะตายเกิดไปเป็นสุนัขในเรือนเพราะความโลภในทรัพย์เนี่ยก็คือพอท่านไปแล้วเห่าหอนสุนัขนั้นจะไปนรกแต่พระพุทธเจ้าไม่สนใจตัวนี้ท่านสนใจว่า สุภะมานพนี้จะสนทนาอย่างหนึ่งกับเราแล้วก็สุดท้ายก็จะบรรลุธรรมแล้วก็ตั้งอยู่ในสรณะก็จะทำบุญกุศลแล้วก็จะไปสวรรค์นี่นะเพราะฉะนั้นนรกสุนัขตกนรกพระพุทธเจ้าไม่สนใจท่านสนใจลูกชายทำไมสุนัขถึงจะลงนรกเพราะว่าสุภาพโตทยะนี้ไม่ชอบพระมากๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามามันเห่าด่าพระพุทธเจ้าเป็นภาษาสุนัขพระพุทธเจ้าบอกว่าโตทยะเธอด่าเราเธอมาเกิดเป็นสุนัขเธอด่าเราเธอจะตกนรกนะสุนัขช็อกขึ้นไปนอนไปที่นอนนะแห้งอยู่ไม่ที่นอนคนใช้ก็เอาเรื่องนี้ไปรายงานสุภะมานพบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสุนัขที่ท่านเลี้ยงเป็นพ่อท่านกลับชาติมาเกิดพวกนี้พ่อมึงมาเกิดเป็นหมาถ้ามีคนคนหนึ่งก็บอกว่าพระอาจารย์บอกว่าพ่อเองมาเกิดเป็นหมาสุภาพมานพนี่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเก่านะก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนทั้งโลกนั่นแหละแกรวยแล้วก็เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถมากคนหนึ่งฉลาดนั่นแหละได้ยินก็ของขึ้นก็เลยไปวัดจุดประสงค์คือจะไปเล่นงานพระอาจารย์นั่นแหละก็บอกพ่อเขาเป็นหมาเนี่ยก็แรงอยู่นะถ้าวันดีคืนนี้พระมาพูดแบบนี้นี่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าเป็นเรื่องกันนะที่ไปบอกว่าพ่อเขาเกิดไปเป็นหมานี่พระเจ้าบอกว่าพ่อเขาเกิดเป็นหมานี่ไงแล้วต้องตกนรกด้วยเพราะไปด่าพระเจ้านะนี่โตทยะไปวัดเลยเข้าวัดไอ้สุนัขเนี่ยมันรวยนี่ภาพก็คือนี่ภาพตัวอย่างนะมันเป็นสุนัขรวยแล้วจะขึ้นที่นอนนี่ต้องอุ้มมันขึ้นนะมันไม่ยอมขึ้นเองแต่วันนั้นพอโดนด่าปุ๊บมันขึ้นเองขึ้นไปนอนแห้งอยู่ชีวิตหมดความสดชื่นนะเรียกสุนัขนรกสุนัขนรกนิสัยมันแย่ด่าพระไงเนี่ยสุนัขนรกมันไม่เหมือนไอ้หมาตัวนี้นะ

แค่นี้แหละเอาสั้นๆพอเวลาจะหมดอ่ะต่อก็ลงนรกไปซะสุภาพมนุษย์ก็พอไปถึงพอไปถึงวัดก็ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ท่านเขาก็ถามตรงๆนะว่ารู้ได้ไงว่าเป็นพ่อเขาเนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นพ่อเขาเคสนี้จะคล้ายๆอนันทเศรษฐีแต่อนันทเศรษฐีนี่เขาแค่ว่าเขาไม่ทำทานอย่างเดียวแล้วแต่ว่าศีลเขาค่อนข้างจะครบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ายากจนอันนี้เคสของอนันทเศรษฐีก็คล้ายๆกันคือตายปั๊บก็เกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็ไปบ้านของลูกชายนั่นแหละแล้วก็เคสคล้ายๆกับของสุภาพมนุษย์นี่ก็คือก็พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือให้บอกตำแหน่งของคุมทรัพย์ของสุภาพมนุษย์เนี่ยมีของ3ชิ้นที่พ่อไม่ยอมบอกสุภาพมนุษย์เรื่องว่าฝังไว้นะชิ้นหนึ่งก็ราคาแพงมากทีเดียวก็จะมีอยู่3ชิ้นที่แกฝังไว้แล้วแกไม่ยอมบอกแต่ตอนนี้แกบอกแล้วก็คือ

แล้วก็ได้ตังค์แล้วอารมณ์ก็ดีขึ้นทันทีในเงินในทองอารมณ์ดีก็เลยตั้งแต่นั้นก็เป็นชาวพุทธแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนื้อเรื่องของสุภาพมนุษย์มักจะเป็นเขามักจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะซะเยอะเลยหลายๆพระสูตรก็จะเขาจะถามพวกความรู้ในสมัยนั้นนะหลายๆอย่างก็มีหลายพระสูตรไปคนได้ก็คือคนนี้แหละคือห่วงเวลาแห่งกรรมเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะก็คือมันหมุนแล้วมันก็จะให้ผลแต่วิบากกรรมเนี่ยมันจะให้ทันทีได้ก็ต่อเมื่อชาตินั้นเนี่ยเราไม่ได้สั่งสมบุญไว้เลยพูดง่ายคือเราไม่ค่อยทำบุญนั่นแหละแล้วมันไม่มีตัวที่จะไปซัพพอร์ตอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ทำให้กรรมที่มันไล่หลังมานี้สามารถให้ผลได้เนื่องจากไม่มีล็อกบุญซึ่งแค่ชาติเดียวก็ตามทันอย่างของสุภาพมนุษย์ก็คือพ่อเขาก็มาเกิดเป็นสุนัขถ้าเป็นอนันทสัจจีก็มาเกิดเป็นเด็กยากจนสองคนนี้เป็นเศรษฐีทั้งคู่เลยนะสมบัติเราแต่เราไม่ได้ครอบครองในชาติต่อไปถามว่ากำลังทานของตัวทยะยังมีไหมมีสิไม่งั้นจะมาเกิดในบ้านเศรษฐีได้ยังไงแต่ว่าไม่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วข้อความประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสั่งสมบุญมาประมาทสักชาติหนึ่งมันไม่ได้นะมันต้องทำไปเรื่อยไงทำเผื่อไว้กันไว้ก่อนทำไว้เยอะๆเลยยิ่งทำถี่เท่าไหร่มันจะให้ผลถี่เท่านั้นแต่ถามว่ามันการันตีว่าจะทุกชาติไหมมันได้แค่ว่าถี่ขึ้นแต่ว่ามีวิธีแก้ว่าถ้าจะให้มันเกิดชาติหน้าทำไมก็อธิษฐานซ้ำๆไปว่าโฟกัสว่าเอาชาติหน้าด้วยนะหรือว่าอนาคตใกล้ๆๆๆยังคำอธิษฐานเราบอกปัจจุบันชาตินี้หรือไม่ก็ชาติเดียวใกล้ๆแล้วก็เราก็โฟกัสใกล้ๆใกล้ๆแล้วก็สโคปให้มันลงตำแหน่งไม่งั้นมันจะแตกเป็นค่าไปเรียนนะถ้าเราไม่อธิษฐานน่ะสมมุติว่าบุญเวลาที่เราไม่ได้กำหนดวัดดุสิตบุรีอ่ะมันแตกทีเดียวตั้งแต่ชั้นจาตุชั้นที่1อ่ะของเทวโลกชั้นที่1อ่ะมันแตกให้เกิดวิมานน่ะทุกชั้นเลยในสวรรค์6ชั้นจนนู้นไปถึงพรหมโลกมีหมดมันแตกให้เราแล้วปรากฏว่าถ้าเราไม่กำหนดก็คือเกิดมั่วไปหมดเลยเดี๋ยวบางที่ไปเกิดจาตุเดี๋ยวไปเกิดดาวดึงเดี๋ยวไปเกิดดุสิตเดี๋ยวก็ลงมาตรงนู้นคือมั่วไปหมดแหละแต่ถ้าเรากำหนดว่าเอาดุสิตแล้วเราอธิษฐานบ่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ที่จะไปดุสิตถ้าเรารักษาใจให้ใสตอนก่อนตายเห็นไหมรักษาใจให้ก่อนตายเนี่ยใสแบบกิ้งกิ้งกิ้งหัวปิ้งเดี๋ยวครับเรามาน่าจะดีนะครับไปเลยไม่ต้องไปหันมันดูว่าไอ้นี่ทิ้งสมบัติไปให้เนี่ยมันไปใช้ทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอ้าวคุณมัวนิดเดียวกลับไม่ได้ต้องมานั่งต่ออีกให้มันใสแล้วก็ดิ่งไปนู่นถ้าเราจะเอาดุสิตก็ไปตรงนู้นนะ นี่ไปก่อนมาเนี่ยไปเห็นไอ้นกตัวหนึ่งมันแปลกดีอยู่นะไอ้นกตัวนี้มันแปลกมีเสียงไหมเนี่ยมันเป็นนกสั่งแซวแต่มันร้องเหมือนแมวมันเป็นนกที่ชอบแมวมันก็เลยเปลี่ยนเสียงของมันน่ะให้เป็นเสียงเหมือนแมวเนี่ยที่หลวงพี่อยู่นั่นแหละแล้วเลยทำให้หลวงพี่เข้าใจผิดว่าเป็นเสียงแมวจริงๆมันเสียงมันนั่นแหละมันร้องเป็นเสียงแมวทุกวันคืออะไรมันทำให้เราคิดว่าอ๋อแม้แต่สัตว์เนี่ยเวลาถ้าชอบอะไรมันก็ซึมซับสิ่งนั้นนะมันเป็นนกแต่มันซึมซับความเป็นแมววันที่หลวงพี่เจอมันเนี่ยมันร้องเสียงแมวแข่งกับแมวที่อยู่ข้างล่างแมวก็แมวไปมันก็แมวไปแล้วก็มองเอ๊ะนี่มันอะไรอ๋อไอ้นกตัวนี้มันชอบแมวมากเห็นฟ้ารุ่นน้องก็บอกว่าบางทีมันก็ลงมาเล่นกับแมวอ๋อชอบขนาดว่าเปลี่ยนเสียงตัวเองให้เป็นเสียงแมวเลยนักสร้างบารมีเป็นแบบนั้นนะมันก็หลายๆคนพอมาเข้าวัดธรรมกายแล้วกลายเป็นอีกคนซึมซับเร็วมากเลยลืมซับได้ไวมากนะเพื่อเดี๋ยวโม้เดี๋ยวก็เลยไปลายแล้วเอาละอันนี้จบ

ไปละทีนี้อันนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายเดี๋ยวไม่ได้พูดประเด็นสุดท้ายเนี่ยเคสสุดท้ายละ ทำน้อยแต่ได้มากอย่างเคสนี้พระอรหันต์องค์นี้เนี่ยเป็นพระอรหันต์บุญเต็มเปี่ยมด้วยน้ำ 2,500 หยดท่านนับขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ไอ้น้ำ 2,500 หยดของท่านเนี่ยให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่าน 2,500 ชาติชาติหนึ่ง1หยดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ1ชาติเนี่ยวิจำเรื่องนี้จำผิดเป็น 1,250 จริงๆก็ 2,500 นะไปเช็คเท่าไหร่ไม่เจออ๋อมัน 2,500 เนี่ยก็คือไอ้ลักษณะแบบนี้มันคืออะไร คือตอนที่ทำบุญสภาพจิตใจท่านต้องดีมากไม่มีพร่องเลยน้ำทุกเม็ดนับเป็นบุญทุกหยดเลยนะน้ำทุกเม็ดนับเป็นบุญทุกหยดทำน้อยแต่ได้มาก1หยดให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้น้ำให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกได้ด้วยน้ำ 2,500 หยด สภาพแบบนี้ใครจะได้แบบนี้เนี่ยสภาพจิตใจต้องดีมากให้สังเกตไหมเคสของพระโมคคัลลานะที่หลวงพี่ให้ดูนะได้แค่เป็นบางชาติเท่านั้นแต่นี่สภาพจิตใจท่านดีมากตอนที่ทำบุญนั้นเนี่ยน่าจะเป๊ะเลยทีเดียวเลยทำให้บุญท่านเนี่ยนับตามจำนวนเมล็ดน้ำเนี่ย 2,500 เป๊ะเลยคือบุญไม่หกเลยเพราะนั้นการรักษาใจนี่สำคัญมากสำคัญมากนี่มีแค่นี้แหละไปต่อกันเถอะเวลาจะหมดละอะไปเลยเดี๋ยวจะได้สรุปเห็นไหมบุญเนี่ยมึงบุญอ่านให้ความเป็นพระราชาก็ได้อ่านให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้เห็นไหมซึ่งเรายอมรับโลกธรรม8ว่าชีวิตมีขึ้นลงแต่เราไม่ยอมจำนนกับชีวิตว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปจะต้องแย่ตลอดไปเราจะทำให้มันมีความสุขถี่ขึ้นถี่ขึ้นรักษาใจให้เป็นกุศลล้วนๆยิ่งเรามีความละเอียดในชีวิตในแต่ละช่วงวันมากเท่าไหร่ที่ว่าใจเราไม่กระเพื่อมเราใสตลอดทั้งวันเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะสูง สรุปหลวงพี่สรุปว่าวิธีการส่งผลบุญยาวและต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีใหญ่ๆอยู่6ตัวข้อหนึ่งคือฝึกให้ปลื้มให้ปลื้มในบุญที่ตัวเองสร้าง2คือระลึกถึงบุญนั้นบ่อยๆ3อธิษฐานย้ำๆกำหนดทิศทางและสิ่งที่เป็นไปและจำนวนภพที่ตัวเองจะไปในอนาคตกำหนดเลยว่าจะเอาแบบไหนอธิษฐานซ้ำๆ4สั่งสมบุญด้านนี้ก็คือด้านกาลทานการให้ผลตามเวลากาลทานสำคัญมากเพราะว่าถ้าเป็นช่วงฉุกเฉินในกาลทานจะเห็นชัดเลยว่าเราจะเอาวันนี้เราจะเอาวันนี้เราจะเอาช่วงเวลานี้มันเลยจากนี้ไม่ได้เนี่ยมันต้องกาลทานถึงจะเป๊ะไม่งั้นถ้าเราจะเอาวันนี้มันมาพรุ่งนี้ก็เสร็จเลยนะเพราะนั้นตัวกาลทานเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดที่ให้ความแม่นยำมากขึ้นตัวที่5คือมีความต่อเนื่องในการสั่งสมบุญแล้วก็สุดท้ายนั่งสมาธิให้ขาดให้มีการเซตผังในละเอียดให้ไล่ตามนั้นหนึ่งปลื้มใจในบุญแล้วก็อย่าเสียใจในภายหลังเมื่อทำไปแล้วเมื่อไหร่ที่จะเริ่มลงมือทำบุญให้เตรียมพร้อมเสนอว่าอย่าขุ่นมัวในภายหลังหรือเสียดายทรัพย์ที่ปล่อยออกจากมือแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยจากที่แสนชาติเหลือแค่7แค่ไม่ปลื้มไม่ปลื้มแค่นิดเดียวคือว่าเมียแกตักเยอะไปหน่อยเมียแกนึกว่าผัวแกถ้าวันนี้จะเพี้ยนไปเลยใส่เต็มบาทนานๆได้ทำทีไงก็รวยอยู่แล้วทำไมต้องกลัวไปมาทำให้ผัวแกเสียสภาพจิตตกลงไม่ปลื้มเหลือเจ็ดชาติเองอย่าเสียใจในภายหลังเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มลงมือทำบุญเนี่ยเตรียมใจไว้เลยว่าช่างมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันทำเสร็จแล้วฉันได้บุญจบแค่นี้สั้นๆนะแล้วลึกถึงบุญซ้ำๆเหมือนกับการรวมเม็ดสนใช่ไหมรวมเสร็จ

เนี่ยเม็ดฝนจากเม็ดเล็กๆรวมเป็นขันรวมเป็นถ้วยโถโอชามเห็นไหมรวมเป็นแม่น้ำแม่น้ำใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นทะเลแห่งบุญถ้าเข้าถึงเป็นทะเลแห่งบุญเมื่อไหร่เนี่ยใช้ได้แล้วโอ้โหใช้ได้อย่างแบบเหลือๆเลย แต่กว่าจะเป็นทะเลต้องทำเยอะจริงๆนะอธิษฐานซ้ำๆทำบุญเรื่องการละทานโฟกัสลงไปถ้าใครชอบประเภทว่าอย่างไหนจะได้อย่างนั้นอย่างไหนจะได้อย่างนั้นการละทานการละทานเนี่ยมันจะมีหลายแบบยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราทั่วไปเราก็คือกฐินใช่ไหมนั่นคือการละทานแต่ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือพระท่านอยากได้อะไรไอ้เกี่ยวกับงานศาสนาเราก็ซัพพอร์ตตัวนั้นเลยนั่นก็เรียกการละทานเพราะว่าส่วนใหญ่พระอาจารย์บางทีมีไอเดียแต่ไม่มีงบเอาไว้ช่วยต่อเนื่องคือทำไม่ขาดสายเห็นไหมไม่พลาดเลยสักชาติไม่พลาดชาตินี้ชาติไหนชาติต่อไปไม่พลาดไงชาตินี้ก็ไม่พลาดคือตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้พลาดคืออย่าให้ต้องมาระลึกแล้วต้องเสียใจภายหลังอย่าให้มันมีให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดอย่างที่บอกไปว่าพลาดแม้แต่ชาติเดียวถ้าเราไปเกิดเป็นหมาเป็นไงเราก็ต้องให้พ้นอัตภาพหมาก่อนมันใส่บาตรลำบากเลยเนี่ยมันต้องพ้นก่อนเนี่ยมันทำให้เสียเวลาไงตกนรกก็ต้องให้พ้นนรกก่อนมันเสียเวลาแทนที่เราบอกว่าลงปุ๊บสร้างบารมีปั๊บเอาขึ้นสวรรค์ปุ๊บลงปุ๊บสร้างบารมีปั๊บเนี่ยมนุษย์เทวดาใช่ไหมวันนี้มันยืมมนุษย์นรกไม่ไหวมาไม่ขาดสายเหมือนกับสายแห่งน้ำต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายคือบำเพ็ญสมาธินั่งสมาธิเยอะๆนั่งแล้วก็กำหนดจิตให้ใสๆแล้วปรารถนาอะไรก็ใส่ลงไปในไส้กลางมันกำหนดลงไปในไส้กลางเลยใส่ลงไปตรงนั้นแหละอยากได้อะไรครับรวมแล้วใส่เข้าไปในไส้กลางแล้วเหมือนโยนลูกแก้วลงไปในไส้กลางแล้วเราปล่อยให้ความตัณหาวิ่งไปสู่นิพพานถ้าพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านก็จะอวยพรให้เพราะท่านใจดีพุทธเจ้าเนี่ยท่านใจดีนะถ้าเสียงไปถึงเนี่ยท่านก็อวยพรหมดมันดีมากอธิยาศัยท่านยิ้มสดใสตลอดวันนั้นเราว่ามันแย่ท่านก็ยิ้มสดใสเพราะว่าอายุตลอดอารมณ์ดีตลอดทั้งวันอวยพรอ่ะจบละวันนี้เอาแค่นี้เลยเวลามา4 นาทีแล้วเดี๋ยวเปิดคลิปสุดท้ายแล้วก็เราก็จะได้ไปทำภารกิจของเรานะ

จบก็จบแล้วยังไงต่อดีก็อวยพรให้ทุกท่านพึงได้ความสมหวังในการสร้างบารมีอย่าได้สูญเสียกำลังใจในการสั่งสมบุญในตลอดเส้นทางและขอให้ภัยที่จะมาถึงก็อย่าได้มาถึงขอให้อุปสรรคทั้งหลายจงหลบไปข้างทางให้ผู้มีบุญสามาร

สั่งสมบุญไปจนตลอดเส้นและตลอดสายขออนุภาพแห่งพระธรรมกายได้อวยพรให้กับสาธุชนทุกชั้นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพึงประสบสุขพ้นสุขพ้นทุกข์พ้นโลกพ้นภัยจงทุกท่านเทอญ

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนกรรมที่ทำให้ไปเป็นพ่อเล้า
1: สามีลูกมีชีวิตอยู่บนทางหลายแพร่งเพราะเจ้าชู้มากจนลูกทนไม่ไหวจึงขอแยกกันอยู่กับเขาทั้งมีลูกอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันแล้วโอ้อมิตภะชีวิตลูกจะของเคสคนนี้ต่อมาสามีไปได้กับน้องได้กับแม่แม่เล้าคุมซ่องจึงไปทำอาชีพพ่อเล้าอยู่ที่นั่นลูกรู้สึกสงสารเขาไม่อยากเขามีชีวิตที่ตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะจริงๆลูกรักเขามากเขาเป็นคนแรกและคนสุดท้ายในชีวิตของลูกลูกจึงตัดสินใจนัดกับเขาโดยไม่ให้แม่เล้ารู้แล้วคุยกับเขาดีๆว่าเรากลับมาอยู่ด้วยกันอย่างเดิมดีไหมเพราะสงสารลูกของเราเนี่ยเขาก็โอเคเพราะจริงๆแล้วเขารักลูกเขาจึงหนีจากแม่แล้วกลับมาอยู่กับลูกและชีวิตครอบครัวเราก็สมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ต่อมาไม่นานเขาก็ป่วยเพราะเขาเป็นคนดื่มเหล้ามากและตายด้วยโรคเบาหวานรุมาตอยด์เสลี่ยในสมองแตกด้วยวัยเพียง46ปีคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้สามีของลูกต้องกลายไปเป็นพ่อเล้าอยู่ระยะหนึ่งและทำไมเขาจึงอายุสั้นตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่มีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุญใดของลูกที่ทำให้ลูกกับสามีทั้งที่เคยแยกทางกันแล้วยังสามารถกลับมาอยู่ด้วยกันอีกได้หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะกรรมครบคนพาลทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงบันดาลให้สามีไปเป็นพ่อเล้าระยะหนึ่งที่ยุสั้นเพราะกรรมสุรากับปานาติบาตตายแล้วอยู่ในมหานรกขุม5กำลังโดนนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่บุญน่ะไปคอยอยู่ยมโลกไม่มีข้อความใดๆฝากมาประโยชน์เกื้อกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักจึงทำให้สามีกลับมาอยู่กับครอบครัวได้อีก

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลา

0: การบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมี

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

0: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกายเมื่อเพิ่มเพื่อเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญจะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลยสำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อนพอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
1: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
0: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัตต์ก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
1: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และที่ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคนจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมแล้วหมั่นนึกถึงบุญเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงหมั่นทำใจให้ใสๆดวงบุญจะได้ใสๆอธิษฐานให้บุญบันดาลให้มีช่องทางถ้าหากเรานึกถึงบุญใจก็จะจรดที่บุญกระแสทานแห่งบุญจะหลั่งไหลมาที่ตัวเราเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้

ค่ะก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญนะคะทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคมและพิธีทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะบนดอยค่ะโดยภายในงานคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในโครงการพุทธบุตรล้านนาณบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่โดยทุกท่านได้ร่วมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธจากนั้นเวลา 9:30 นท.ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านพร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเตรียมพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วได้ประกอบพิธีทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะของพระที่ทำหน้าที่บนดอยและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือให้ได้รับการศึกษาในระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยโดยมีท่านประธานทอดพระป่าในวันนี้คือคุณตันเทียนเหลียนและกลุ่มบ้านมัทุระซึ่งคณะประธานได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและวางพระป่าที่บริเวณหน้าคณะสงฆ์จากนั้นคุณตันเทียนเหลียนได้กล่าวคำถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายต่างๆดังนี้พิธีถวายปัจจัยต้นสมบัติแด่คณะสงฆ์บนพื้นที่สูงโดยคุณสุนทรีวันเฉินสุดจริตการกุลนำกล่าวคำถวายผ่านทางออนไลน์ระบบซูมพิธีถวายทุนการศึกษานำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันศรีสว่างพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยคุณธนิษฐรวณิชยสิทธิ์และคุณณัฐฐิวรวินีกัญจนวสิริพิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณกฤตภักจรีคุณยศยิ่งและบริษัทเมตตามันนี่เงินทันใจจำกัดส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิรนิรามัยและนายแพทย์วัชระสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมสนับสนุนการทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำหน้าที่บนดอยนำแสงสว่างไปสู่ใจชาวยอดดอยและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงสูงจากนั้นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ได้กล่าวความประทับใจและขอบคุณหลวงพ่อทัตตชีโวผู้อุปถัมภ์โครงการพร้อมด้วยธุดงคสถานล้านนาและท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้สนับสนุนกองบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีโครงการนี้เป็นทุนสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติหน้าที่นำธรรมะนำความสว่างสวัยไปสู่ใจสาธุชนในหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่บนยอดดอยให้ได้นับถือพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทิ้งความเชื่อที่เคยนับถือผีต่างๆรวมทั้งทุนสนับสนุนให้กับเยาวชนให้น้องๆได้มีทุนการศึกษามีความตั้งใจมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานในศูนย์ต่างๆบนยอดดอยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เข้ารับปัจจัยสนับสนุนจากท่านประธานสงฆ์ส่วนน้องๆตะวันบนดอยก็ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากท่านประธานสงฆ์ด้วยเช่นกันโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนที่ได้มาร่วมกันทำบุญใหญ่ในวันนี้สนับสนุนโครงการเผยแผ่ธรรมะบนยอดดอยให้กับพระภิกษุสงฆ์และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆผู้ที่มาเป็นจิตอาสาช่วยงานพระพุทธศาสนาและขออนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความยากลำบากในการนี้สาธุชนที่อยู่ข้างล่างหรือในเมืองก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้กับทุกท่านในการทำหน้าที่ต่อไปส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์บุญช่วยจัน

โทภาโสประธานสงฆ์ธุดงคสถานล้านนาพร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนให้กับน้องๆตะวันบนดอยเป็นรายบุคคลทั้งยังได้กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจน้องๆตะวันบนดอยให้ตั้งใจเรียนและช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานพระอาจารย์บนดอยซึ่งพิธีกรรมงานบุญในวันนี้ถือเป็นแรงสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะโดยเน้นที่การสร้างศาสนทายาทศาสนบุคคลให้มีความพร้อมมีความรู้ความสามารถที่จะนำธรรมะไปสู่ใจชาวโลกให้ได้มากและกว้างไกลที่สุดแม้จะอยู่ไกลต่างถิ่นต่างภาษาก็ไม่เป็นอุปสรรคพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณสระเศรษฐีทะเลบุญณธุดงคสถานล้านนาด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีจุดประทีปและเดินเวียนพระทักษิณเนื่องในวันพระเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญสร้างบารมีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอัฏฐชัยวัฏฐธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์สามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศอันสงบโดยท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกลั่นจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจกันจุดประทีปจนสว่างสวยไปทั่วบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีซึ่งเปลวประทีปนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะส่องทางแห่งชีวิตให้มีความสุขความเจริญพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อสืบทอดอริยประเพณีอันดีงามและน้อมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาก่อนเสร็จสิ้นพิธีพุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันอธิษฐานจิตและแผ่เมตตานำความปลื้มปิติในบุญกุศลกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามสืบไปและทางด้านของโรงเรียนปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมค่ะณหอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยาจังหวัดเลยเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบและอบอุ่นเมื่อโรงเรียนปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมโดยมุ่งเน้นการปั้นคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมาเป็นพระวิทยากรมอบความรู้และส่งต่อพลังบวกให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า140คนโดยพระอาจารย์ได้เมตตาปรับพื้นฐานกายและใจให้กับน้องๆด้วยการแนะนำการนั่งสมาธิอย่างถูกวิธีพร้อมสอดแทรกความรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไฮไลท์สำคัญคือการแข่งขันฝึกปฏิบัติที่ช่วยกระตุ้นให้น้องๆตื่นตัวสนุกสนานและซึมซับธรรมะได้อย่างไม่น่าเบื่อจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้บรรยายธรรมะที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายเรื่องความจริงของชีวิตเพื่อเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องให้กับเยาวชนสร้างเข็มทิศนำทางให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพภายหลังจากได้รับฟังธรรมะอย่างเต็มอิ่มพระวิทยากรได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและอาราธนาศีล5เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมในวันถัดไปซึ่งค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้น้องๆได้หยุดพักจากหน้าจอและตำราเรียนชั่วคราวแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่

0: แกร่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะเป็นกำลังสำคัญของอำเภอปากชมและสังคมไทยต่อไปค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยอาราธนาคณะสงฆ์กว่า100รูปร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่พระพรหมวชิระปัญญาจารย์ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวดัชเยอรมนีเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกว่า500คนสำหรับพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานครั้งนี้กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานอุปถัมภ์พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติมาร่วมกันจารึกมงคลนามในแผ่นทองประดิษฐานไว้ในองค์พระประธานโดยมุ่งหวังให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างถาวรในประเทศเนเธอร์แลนด์ตลอดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาอีกทั้งยังเป็นบุญญาณุสรณ์ให้กับตนเองและวงตระกูลสืบไปทางด้านของพระมหาภูลศักดิ์ปุณสักโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เป็น1ใน30วัดในทวีปยุโรปของวัดพระธรรมกายก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2560มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์เรียนรู้การเจริญสมาธิภาวนาของชาวดัชตลอดจนประเทศใกล้เคียงและเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งอยู่ที่เมืองอัลเฟอร์เดนส์จังหวัดเกลเดอร์แลนด์โดยปรับปรุงโบสถ์คริสต์ประจำเมืองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกในช่วงศตวรรษที่19อายุกว่า130ปีให้เป็นพุทธสถานที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระภิกษุชาวไทยและชาวดัชที่อุปสมบทในประเทศไทยแล้วกลับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอนปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับวัฒนธรรมชาวพุทธสร้างศาสนาทายาทด้วยการอุปสมบทชาวท้องถิ่นซึ่งได้รับความสนใจจากประ

ชาชนและความร่วมมือจากสมาคมองค์กรสาธารณกุศลต่างๆโดยมีจำนวนชาวดัตช์เข้ามาปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมาต่อกันนะคะข่าวจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพระวิเทศภาวนาจารย์กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมด้วยพระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและคณะสงฆ์ให้การปฏิสันถารต้อนรับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานด้านศาสนวิเทศของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอาซูซารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในการนี้พระครูโสธิธรรมวิเทศได้นำชมเสนาสนะบริเวณอารามพร้อมทั้งบรรยายประวัติและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนายังได้นำชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่กำลังดำเนินโครงการเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกันผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับฟังภาพรวมการดำเนินงานและแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวอเมริกันของวัดได้รับฟังภาพรวมการดำเนินงานและแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวอเมริกันของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมทั้งถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกรูปสำหรับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเกิดขึ้นจากมโนปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเจตนารมณ์ของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการนำหลักสันติภาพภายในมาสู่สังคมโลกผ่านการปฏิบัติสมาธิและดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรองรับการเข้ามาปฏิบัติธรรมของชาวอเมริกันที่มีจำนวนมากขึ้นค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจภาคบ่ายเมื่อได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทัยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก่อนที่จะได้พร้อมใจกันเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาณสถานที่ภายนอกวัดเพื่อร่วมกันให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอันเป็นภาพแห่งบุญกุศลที่ดีงามและเต็มไปด้วยความปลื้มปิติค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำเทคนิคการวางใจเบื้องต้นที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลจากนั้นพระอาจารย์เมตตานำปฏิบัติธรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความสงบผ่อนคลาย

ร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธีภายหลังจบการปฏิบัติธรรมมีช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานทำให้พวกเขามีพลังบวกในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของอาสาสมัครในวัดยังช่วยให้ชาวท้องถิ่นรู้สึกสบายใจและมีความตั้งใจจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ศาสนาคือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งมากขึ้นจากภายในและส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดสกลนครอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดอ่างทองอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดชลบุรีและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับ9วัดพระธรรมกายนอร์เวย์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้เรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวดที่ 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะคะอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญนะคะทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้า

จอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราไปปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าวิสาสาพยมันเวติเพราะความไว้วางใจภัยจึงตามมาช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17:30 น.

ก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายที่ทำมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีหยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันเรื่องสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากขันโตภะคะวันตังธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุ

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรีผู้ค้นพบมิจฉาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำแล้วย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้เฉือนกันสดสดให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าควักสดๆ

ที่สาบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมาพระราวในชมพุทธวิมบุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยลำแขนด้วยแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่ถ่านแดงอันร้อนระอุอันปราศจากควันด้วยขาทั้งสองข้างของตนมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นเต็มไปด้วยเถาวัลย์และหนามอันแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายน้ำตา มากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาคือด้วยมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่มากอย่างไรแม้จะทุกข์อย่างไรก็ยินดีที่จะอยู่ในวัฏสงสารเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยกรุณาแม้จะเจ็บปวดแม้จะลำบากแม้จะทุกข์ยากอย่างไรด้วยมหากรุณาที่เต็มเปี่ยมล้นมากมายไม่มีประมาณยินดีที่จะกรุณาอย่างยิ่งด้วยการให้วัตถุทานข้าวน้ำผ่านยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นั่งที่นอนเรือที่โคมไฟที่อยู่อาศัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อภัยทานป้องกันโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอรีภัยโรคภัยปลดปล่อยสัตว์อ่อนจากที่ฆ่ารักษาพยาบาลสัตว์เฝ้าร้องเชิญชวนให้เลิกฆ่าสัตว์ให้ปลดปล่อยสัตว์แก้มัดสัตว์ที่ถูกผูกมัดแก้มัดสัตว์ที่ถูกจองจำปล่อยสัตว์ออกจากที่กงขังทำลายข่ายหรือไซปรามเปิดกรงนกปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากภัยทั้งปวงกระจัดภัยทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากภัยคือความกลัวความหวาดเสียวรักษาปกป้องปกครองโดยธรรมด้วยกรุณาใหญ่ด้วยอภัยทานแสดงธรรมสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เกิดหิริโอตตัปปะให้เกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปสงเคราะห์สัตว์ด้วยวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำแล้วปลดปล่อยสัตว์แล้วยังให้ธรรมทานว่าที่ยากจนอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่ได้ทำทานเอาไว้จึงยากจนต่อไปนี้เจ้าจงให้ทานท่านจงให้ทานชาติต่อไปจะได้มีทรัพย์สมบัติไม่ได้เพียงแค่ให้วัตถุทานแก่คนทุกอย่างลำบากแต่เพียงเท่านั้นให้ธรรมทานด้วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทุกอย่างลำบากให้รักษาศีลไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ที่พิการที่เจ็บไข้ที่ทุกข์ทรมานทุกวันนี้เพราะเบียดเบียนสัตว์จงยกเลิกการฆ่าสัตว์ชาติต่อไปจะได้ไม่ต้องมีทุกข์
ระอายุสั้นทุก

พอพิการแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดที่ริโอตปะให้เห็นอบายยภูมิทั้งสี่นรกเปรตทุบตีพ่อแม่แล้วต้องไปเป็นเปรตอสุรกายโกงวัดต้องไปเป็นเปรตนรกสัตว์เดรัจฉานมากมายถ้าทำชั่วด้วยกายวาจาใจถ้าโลภถ้าโกรธถ้าหลงทำชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วจะต้องไปสู่อบายทุคติวินิบัตินรกถ้าทำดีด้วยถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีอำนาจบังคับให้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทำทานไม่เท็จไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อไม่อภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิรักษาศีลสำรวมระวังแล้วย่อมไปสู่สุคติปัจจุบันก็มีสมาธิตั้งมั่นการสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมีทานมีศีลมีภาวนาเพราะพระโพธิสัตว์นั้นพากันไปสู่สุคติภูมิมากมายเหมือนอย่างหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเรานี้พระโพธิสัตว์จะมีมหากรุณาตลอด20ประสงค์ไขแสนกับพระปัญญาธิกะ40ประสงค์ไขแสนกับพระสัทธาธิกะ80ประสงค์ไขแสนกับพระวิริยธิกะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้วัตถุทานอภัยทานธรรมทานไม่มีประมาณสอนคนให้เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกชาติตามพระธรรมกายให้ขยายไปทั่วโลกด้วยประการฉะนี้มุ่งตรงต่อพระนิพพานด้วยปัญญารู้ว่านิพพานนั้นเป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตายธาตุแปลว่าทรงไว้อมตะแปลว่าไม่ตายทรงไว้ซึ่งความไม่ตายสงบสงบจากกิเลสความเร่าร้อนทั้งหลายปราณีตความสวยงามมากระงับสังขารทั้งปวงระงับสังขารทั้งหลายจะได้เป็นสุขสละคืนอุปธิทั้งปวงเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพไม่มีเป็นที่สิ้นตัณหาตัณหาทั้งหลายไหลออกหมดแล้วเพราะเป็นที่คลายความกำหนัดเพราะคลายความกำหนัดคลายความกำหนัดไม่เหลือจนกระทั่งดับความกำหนัดก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับความกำหนัดดับนิโรธะแจ้งก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับดวงอาทิตย์แจ้งและดับความมืดเหลือแต่ความสว่างนิพพานแจ้งความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นอมตะนิพพานแจ้งนิพพานปราณีตนิพพานเป็นสุขนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะนิพพานจึงเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมนิพพานนังปรมังวะทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายวะทันติยอมกล่าวว่านิพพานนังปรมังแม้จะรู้ว่านิพพานเป็นเยี่ยมนิพพานเป็นบรมสุขนิพพานเป็นอมตะนิพพานสว่างด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาก็ยังไม่ไปนิพพานเพราะกรุณามากมายเหลือเกินไม่มีประมาณยินดีที่จะให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากพ้นจากความจนพ้นจากพิการพ้นจากอายุสั้นพ้นจากความไม่รู้ด้วยมหากรุณาของพระโพธิสัตว์นั้นมุ่งตรงต่อวัฏฏะสงสาร ด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องในวัฏสงสารด้วยปัญญาเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทำทั้งปวงเป็นอนัตตาย่อมเบื่อหน่ายอาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นทุกข์เสื่อมสลายหายสูญสิ้นไปจนเป็นอนัตตานั้นเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าและนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ช่วยมาตลอดระยะเวลา

ลายาวนานถึง80ประสงไขไปสู่ฝั่งพระนิพพานเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชฌานตรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชฌาสามวิชฌาแปดตรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิถูรู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายพระกวาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปัฏฐาสัญญกะเถระครั้งนั้นเขาได้เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะ ผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงเหยียบเอาไว้เป็นผู้มีใจร่าเริงโสมนัสยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทนั้นตลอด92กับด้วยความเลื่อมใสใดไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกัปที่เจ็ดกัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสุเมธะชาติทุทายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์แปดการบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดฤดูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อย อานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างดีไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์แลมปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่ คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอดุลคุณวโรพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวัจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรมรักดีแลงกัลยาณมิตรทั่วโลกเราทำใจกันทำบุญทิศแห่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลรวมถึงผู้ประสบภัยรถไฟชนรถเมล์กัลยาณมิตรลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอันนันท์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริ

ด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกฤษสองพัทรศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือแพ่นจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตเคมิสุรีพรชยาสุจรัตแลงครอบครัวโตกะรัญญเสนกมิตริยาธุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกระเดมิกิติวัฒนาพรกาตพลปีชนาพรสุขสว่างกฤตมาลีพนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกระเดมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์ธิติพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญารุตวริษาพัฒนาพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุลตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนเรมากรุ่งแจ้งกมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาเกมิตรมงคลลาวันจิตเรืองพัฒนกุลและครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือเกมิตรเจริญพันประภาบริปัจฉยาเกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลเกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศิลขันเกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเกมิตรสุวรรณพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์คณะเกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีเกมิตรไรวินบุญเลิศครอลินเกมิตรกมลทิพย์ชวานพ่อรัตกรเกิดศิลป์เกมิตรพิมพ์ธนาภาคร่องณรงค์เกมิตรเยาวภาโชติมนเกมิตรชูศักดิ์ครอบครัวนนทปาริยะกมิสนันพระราเกศกมิสรันพรเท้าใจวงกมิสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กมิสุเทพกิมหลวนวัตยุติวงปิยพัฒน์ทองแก้วกมิทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เรียนกล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟชวันบุญกระทำการ

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาบูชนียาจารย์ท่านเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปุถุชนียาจารย์

0: านทานมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงร่างธรรมกายที่สว่างสวัยรู้แจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายในธาตุธรรมทั้งหลายในธรรมะทั้งปวงมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจไม่กระทำบาปทั้งปวงถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: ม
0: ีญาณทัสสนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุธรรมันตจักษุ
1: และ
0: ธรรมจักษุ
1: ได
0: ้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได
0: ้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได
0: ้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได
0: ้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อ
1: จ
0: ิน
1: ไต
0: ยท่านใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาที
1: ถ
0: ึ
1: งคราวละโล
0: กขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
1: ด
0: ้
1: วยสห
0: ั
1: ตถร
0: ัง
1: ส
0: ีให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ีวงบุญพิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของ
0: พระผู้ปรามา
1: จ
0: งทุกประการเทอญนิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเถินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิ

0: ชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุ

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

เชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิ

0: สาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: มหากุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน80สำรูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามกว่าไทย
2: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ดวงธรรมผ่องใสสะอาดสะอ้านกายต่างๆนั้นก็รุ่งโรจน์โชตนาการธรรมดวงนั้นซูบซีดเศร้าหมองกายมนุษย์ก็ไม่ผ่องใสสมช่อไม่สวยงามน่าเกลียดน่าชังไปเพราะธรรมดวงนั้นสำคัญนักดวงธรรมนั้นเป็นชีวิตของมนุษย์ธรรมนั้นแหละเป็นที่พึ่งสำคัญ

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

0: 聊死吗？有八十万不会，你也聊死吗？有八十万不会，
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่าง

0: โลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขอถวายความเคารพแด่พระเถรคุณหลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะเหลืออีกประมาณแค่สัปดาห์เดียวคือวันที่31พฤษภาคมก็จะถึงวันวิสาขบูชาแล้วซึ่งวันวิสาขบูชาก็ตามที่เราทราบกันดีก็เป็นวันที่พุทธองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะทั่วโลกก็มีจัดงานเฉลิมฉลองกันทั่วโลกเลยโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายเราในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็จะมีการจุดประทีปที่สวยงามที่ลานพระมหาธรรมกายเจดีย์นะบูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือในภาคบ่ายจะมีการ

0: บวชอุทิศชีวิตของสมณเณรปริยัติธรรม8รูปและอุบาสกอีก11ท่านนะดังนั้นในวันนี้เรามาทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยของเราที่เคยให้ไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันก่อนนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: จ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: Do you love me, boy?
1: I love you like, like, like, the...
2: เชิญรับชม Battle! น้องดาวจิ๋วพลังเยลโล่และเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่โยสิฟบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้

0: บุญทุกคน
1: ไม่ให้ตกบุญเลย
0: แม้แต่เพียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุขัย
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราคาทั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: นี่เนาะเรามาว่าคาถากันคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: ศูนย์เจ็ดสองแม่นี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
1: ่จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย

0: ข่าวการบวชรุ่นนี้นะจ๊ะเรื่องลือไปถึงมนุษย์ทิพย์พรมรูปพรมกราบใสปัจจุบันนิวรณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีนะจ๊ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนั้นกำลังสอดส่องอยู่กราบกำลังกลั่นจิตกลั่นใจกลั่นท่ากลั่นทำให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกับท่านด้วยการหยุดกราบใจให้ได้ให้น้ำใจกับกายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ครับจะให้กายไปทางใจไปทางนี้ไม่ได้หยุดยังไม่ได้ก็เอาใจมาอยู่กลางตัวก่อนครับอยู่หลุดอยู่หลุดไปก่อนก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้มาอยู่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆอยู่หยุดนี่นะจ๊ะครับพอหยุดนิ่งแน่นนะครับพุทธะก็เกิดที่ว่าพุทธะก็จะเจอกล้ากันมาเองเลยหน่วยใจหยุดจนพุทธะเกิดนี่เป็นชีวิตของนักบวชต้องก้าวไปถึงจุดที่หยุดนิ่งตรงนี้ให้ได้เวลาหยุดนิ่งได้สิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราลึกไปถึงเมื่อเราเป็นคนอัศจรรย์ครับจริงหยุดจริงลึกลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปอีกมันลึกแบบซึ้งเขาเรียกว่า
1: ลึก
0: ซึ้งโอ้โหก็จะถึงวันนี้นี่ทุกคนเลยที่ตนที่ชีวิตมายาวนานจะให้บวชแบบธรรมดาได้อย่างไรล่ะเพราะระดับบารมีขนาดนี้จะให้บวชแบบธรรมดาได้อย่างไร
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางไปนะแต่เราเลือกทางมา
1: ครับ
0: เลือกมาสร้างบารมีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ครับ
0: เพราะเราไม่อยากมาซ่อมบารมี
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นบวชทั้งทีจะบวชเฉพาะภายนอกอย่างเดียวไม่ได้
1: ครับ

0: ให้ใจห่างศูนย์กลางกายนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เอาใจมาไว้กลางตัวอย่างสบายๆให้อยู่ตรงนั้นให้อยู่หยุดไม่ใช่อยู่หลุดจนกระทั่งอยู่หยุดองค์พระผุดเกิดชีวิตธรรมเสด็จก็จะเจิดจ้ากันมาเอง

สาธุสาธุสาธุเราก็ได้ฟังโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งก็สำคัญมากๆเลยนะในการที่ท่านให้ผู้บวชคืออุบาสกทั้ง11ท่านเนี่ยเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้จะได้บวช2ชั้นเลยนะทั้งภายในและภายนอกของเราเองแม้ว่าจะไม่ได้บวชพร้อมอุบาสกนะทุกท่านก็สามารถบวชใจได้นะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเพราะว่าในวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่พุทธองค์ก็เกิดทั้งกายเนื้อนะรูปกายเนื้อเกิดทั้งกายธรรมในการตรัสรู้และในวันปรินิพพานก็กายธรรมก็เข้าพระนิพพานดังนั้นเราก็สามารถบวชใจเนี่ยให้เกิดกายธรรมได้เช่นเดียวกันนะซึ่งอุบาสกทั้ง11ท่านที่จะบวชเนี่ยก็เรียกว่าการบวชอุบาสกเนี่ยก็ต้องพูดว่าว่างเว้นมานานนะหลวงพี่เองก็นึกทบทวนไปเอ๊เราจำได้ไหมนะว่าปีไหนใครบวชบ้างอุบาสกที่มีพิธีบวชในวันวิสาขบูชาหรือว่าวันสำคัญต่างๆนะก็ถือว่าที่จำได้จริงๆนะถ้าย้อนหลังไปก็ปี28นะบวช4รูปนะก็คือรุ่นของท่านเจ้าคุณสัมมาปุญโญนะตอนนี้ท่านก็เป็นชั้นราชแล้วนะนะก็4รูปหลังจากนั้นปี32ก็มาถึงยุคของวิสาขบูชาที่บวชเจ้าคุณหลวง

น้านะท่านกะละสังขารไปแล้วหลวงนาสุธรรมโมนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็จำปีไม่ได้เลยนะมาจำได้อีกทีปี51นะคือหลวงพี่หมอปองแต่ว่าท่านบวชก่อนเข้าพรรษานิดนึงนะบวชรูปเดียวแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยปี68ที่หลวงพี่พิสิทธิ์นะหรือเรียกท่านหลวงพี่ตุ้มหลวงพี่ตุ้มเนี่ยบวชนะในวันวิสาขบูชาและปีนี้ก็เป็นปีที่ครั้งยิ่งใหญ่นะทั้ง11รูปเลยแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็สร้างบารมีกันมานานนะไม่ใช่ว่าท่านบวชไม่ได้นะท่านจะบวชเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าด้วยภารกิจนะที่ได้รับมอบหมายเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่นะตั้งแต่33ปีถึง42ปีนะสร้างบารมีมาเรียกว่าเกินคงจะเรียกว่าเกินครึ่งชีวิตก็ว่าได้นะซึ่งบางทีเราก็นึกถึงบางทีหลวงพี่ก็นึกถึงอนาคาริกาธรรมปาระนะชาวศรีลังกาเนี่ยผู้ต่อสู้เอาพุทธิคยามาเป็นสมบัติของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งจนได้เนี่ยท่านก็ท่านจะบวชก็ได้นะเพราะท่านก็มีศรัทธามากในยุคร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยแต่ท่านก็ด้วยความจำเป็นของภารกิจในการต่อสู้ท่านก็เป็นอุบาสกนะแล้วก็ได้บวชในบั้นปลายเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเราก็ลองมาดูรู้จักอุบาสกทั้ง11ท่านอีกครั้งหนึ่งเห็นในวิดีโอนะอันนี้เราท่านชัดๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อนหลวงพี่ก็รู้จักส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วนะแต่ว่าก็รู้จักส่วนตัวทุกคนแหละท่านแรกก็อุบาสกอำนาจเจริญอินรุ่น2นะทุกรูปนี่จะได้ฉายาชโยหมดเลยนะท้ายเนี่ยจะเป็นชโยนะก็เป็นลูกหลวงพ่อธรรมชโยนั่นแหละนะแล้วก็ท่านก็สร้างบารมีมานานนะอย่างพี่อำนาจเนี่ยก็เรียกว่าไปอยู่ในพื้นที่นะรักษาพื้นที่เพื่อสร้างที่ปฏิบัติธรรมให้พวกเราเนี่ยแหละแล้วก็บางทีก็ต้องทำชุมชนสัมพันธ์ไปด้วยอย่างพี่ยังจำได้ว่าอุบาสกอำนาจเจริญอินเนี่ยโยมพี่อำนาจเนี่ยก็เป็นทั้งประธานอสมจังหวัดถ้าจำไม่ผิดจังหวัดเลยนะแล้วก็ทั้งเป็นกำนันอสมนั่นก็เป็นอสมดีเด่นนะเป็นกำนันแนบตรงกรรมเป็นนายกอบต.นะจนกระทั่งเนี่ยพอท่านได้รับอนุญาตเนี่ยก็มีผู้รับหน้าที่แทนแล้วก็ได้บวชนะก็มีฉายาว่าอินทชโยต่อมาคือพี่เชยสิทธ์นะรุ่น2เหมือนกันชื่อจิระชโยนะท่านก็เคยเป็นหัวหน้าสมอุปสกด้วยนะช่วงหนึ่งถ่ายภาพได้ทำได้ทุกอย่างเลยประสานงานได้ทุกอย่างคือทุกท่านเนี่ยมีวิดีโอใน iDream นะสัมภาษณ์ท่านละประมาณ10นาทีแต่ละท่านก็พูดได้ประสบการณ์ได้อย่างซาบซึ้งมากเลยกลั่นกรองประสบการณ์ 30-40 ปีเนี่ยมีอยู่ในวิดีโอ10นาทีนะถ้าท่านได้มีโอกาสก็ลองไปดูกันนะอย่างพี่ชัยศิษย์นี่ก็พูดถึงโอวาทหลวงพ่อข้อหนึ่งว่าเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าใครที่ก้าวมาหาหลวงพ่อก้าวตรงเนี้ยหลวงพ่อจะก้าวเข้ามาหาคนนั้นเนี่ย109เลยนะต่อมาคือหลวงพี่ศิโรจน์นะศิริชโยนะผู้มีชัยชนะเป็นมิ่งขวัญนั้นงดงามเห็นน้องๆอาสมก็เรียกกันอาเจกอาเจกนะท่านก็ทำหน้าที่หลายอย่างนะอยู่ต่างประเทศบ้างแล้วก็เห็นว่าดูสต็อกดาวธรรมด้วยนะในช่วงที่เราติดดาวธรรมกันทั่วประเทศโดยเนี่ยท่านก็ควบคุมสต็อกนะในการเผยแพร่ธรรมะตรงนี้อยู่นะนี่ก็จะบวชต่อมาพี่อํานวยนะปุญญชโยชนะด้วยบุญนะอันนี้ก็เคยคือจำภาพท่านได้ว่าเป็นธุรการอาสมอุบาสกนะท่านก็ทำหน้าที่เคร่งครัดเที่ยงตรงมากนะแต่จนกระทั่งได้บวชในวันวิสาขาบูชานี้ต่อมาพี่เทิดชาติศรีนพรัตน์นะชื่อฉายานันทชโยอันนี้ก่อนบวชเนี่ยท่านก็ทำหลายอย่างแต่ว่าที่เห็นภาพชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าในงานบุญใหญ่เนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่หลวงพ่อธรรมชโยเป็นประธานสงฆ์เนี่ยท่านจะเป็นผู้อยู่กับประธานใหญ่นะคอยช่วยประธานใหญ่ยกผ้าไตรต่างๆเข้ามาถวายประธานสงฆ์เนี่ยจนกระทั่งภายหลังมีรุ่นน้องเข้ามาทำหน้าที่แทนนะต่อมาคือพี่วันชัยพัทธชโยผู้มีชัยชนะอันเจริญรุ่งเรืองพี่วันชัยก็ถือว่าทราบว่าท่านอายุ64ปีนะก็ไม่สายนะชีวิตพระเริ่มต้นได้64ปีก็ท่านก็ถือว่าเป็นเสาหลักของอาสมบาศกเลยนะเรียกว่าวางกฎระเบียบต่างๆเป็นต้นแบบที่งดงามให้กับน้องๆนะ

เรียกว่าทำให้อาสมพระสงฆ์เนี่ยใกล้เคียงกับคำว่าเนี้ยบเฉียบเป๊ะมากเลยในความเห็นหลวงพี่นะก็ต่อมาคือพี่พัชชอบชนนะมณชโยชนะทางใจท่านก็ใจเย็นมากนะยิ้มตลอดนะเป็นพี่เลี้ยง

ฏิบัติธรรมดอกไม้บานนะต่อมาก็อุบาสกพี่พลวัตนาครักษ์ประพัสสชโยนะท่านก็ไปอยู่อเมริกามาคือท่านเป็นประธานชลพุทธสเจ้าพอนะพระนครเหนือนะจบมาก็มาทำงานบ้านหนูแก้วนะในการเผยแผ่ธรรมะนะตอนนั้นมีบริษัทบ้านหนูแก้วด้วยนะผลิตสื่อธรรมะแล้วก็ท่านภายหลังก็ไปอเมริกาก็อยู่ยาวเลยนะจนทำหน้าที่จดทะเบียนสร้างวัดต่างๆนะเป็นเรียกว่าเป็นมือกฎหมายเลยจนถึงปัจจุบันนะก็ท่านก็ได้อุปสมบทในครั้งนี้นะประพัสสชโยประพัสสชโยชัยชนะที่ผ่องใสต่อมาเป็นอุบาสกพิชิตอวิรุทธพาณิชนะหรือว่ารติชโยนะก็ชนะด้วยความยินดีนะเพราะท่านก็ยิ้มตลอดนะหัวเราะตลอดนะท่านก็อารมณ์ดีอารมณ์สบายนะชนะด้วยความยินดีเนี่ยก็ถูกต้องเลยนะเพราะว่าท่านเป็นคนสบายๆนะยิ้มอารมณ์ดีตลอดนะอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะรับภารกิจหลายอย่างนะทั้งในวัดแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะเป็นด็อกเตอร์แล้วนะต่อมาคืออุบาสกสมเกียรติเตชะพารานี่ฉายาท่านจะได้ชื่อฉายากิตติชโยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณความดีที่กระจรกระจายไปท่านก็เขาเรียกกันอาจารย์เกี้ยนะแล้วก็เขียนหนังสือด้วยชื่อสิงห์หนนะเกี่ยวกับหลวงปู่แล้วก็เป็นวิทยากรให้กับหลายๆที่เลยในการบรรยายเกี่ยวกับมหาปุจฉิณาจารย์นะนี่ท่านจบจุฬานั่นเนี่ยก็ต่อมาก็คืออุบาสกอนุชัยปีดาพิพัฒน์พงศ์หรือว่าจะได้ฉายาว่าอนันตชโยนะชัยชนะยังไม่มีที่สิ้นสุดเป็นท่านที่11ซึ่งอุบาสกอนุชัยเนี่ยท่านก็ทำงานแก้วภูธรนะเรียกว่าประสานงานทำงานมาตลอดเลยจริงๆท่านก็อยากบวชนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนโควิดไว้หลังติดโควิดพอดีก็เลยเลื่อนไปจนกระทั่งมาได้บวชในปีนี้นะอันนี้ก็คืออุบาสกทั้ง11ท่านนะที่จะอุปสมบทในวันวิสาขบูชานี้นะซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณสัปดาห์เดียวนะซึ่งคุณครูแม่ใหญ่ก็ได้ทบทวนโอวาทไว้แล้วว่าให้ท่านบวช2ชั้นนะทั้งภายนอกและภายในด้วยนะซึ่งโอวาทคุณครูแม่ใหญ่ก็ถือว่าในโรงเรียนเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะโดยเฉพาะคาถาใหม่นะแมนนี่มันนี่มานี่นะ อย่าลืมท่องทุกวันนะแมนนี่มันนี่มานี่ขอให้มีทรัพย์มากมายเงินทองไหลมาเทมาเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งสุขกายสุขใจปลอดภัยตลอดไปขอให้สมปรารถนาทุกประการแล้วท่านยังให้โอวาทเกี่ยวกับบาลีอีกหลายเรื่องนะเนี่ยตั้งแต่ความสำคัญของภาษาบาลีนะกว่าจะมีคำสอนนี้กว่าจะได้ศึกษาเนี่ยต้องเป็นผู้มีบุญมีบารมีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเข้าโรงเรียนได้เลยนะแล้วก็คุณค่าของคำสอนเนี่ยดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้พ้นทุกข์ได้แล้วโดยเฉพาะข้อเตือนใจสำหรับผู้เรียนบาลีนะเนี่ยกับโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่า อย่าสะเงาะสะแงะนะเราเป็นพระไม่ใช่เป็นแพะเนี่ยนะก็ให้ทุกคนตั้งใจเรียนบาลีคือโอกาสนั้นเกิดจากบุญบารมีจึงควรตั้งใจศึกษาเพื่อคำสอนที่เราพ้นทุกข์หลังจากวันวิสาขบูชาก็จะมีการบวชอีกหลายงานเลยนะทั้งบวชเข้าพรรษาบวชผู้บริหารบวชสามเณรบวชไอดอบต่างๆในส่วนต่างประเทศเองก็มีบวชนานาชาติด้วยนะโดย AEC กับ WAB นะ11กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนะอันนี้ก็ทั้งรับเป็นรุ่นนานาชาตินะแล้วก็รุ่นอื่นๆอีกตามที่ไปสัมพันธ์อีกมากมายอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะว่าคุณพ่อสมหมายคุณแม่น้ำอุ่นอุดมศักดิ์ลุงนภากรเมฆและครอบครัวพุทธบุญจังหวัดจันทบุรีจะมาถวายทุเรียนหมอนทอง8ตันนะในวันที่26พฤษภาคมอังคารเห็นอยู่ในสื่อออนไลน์เยอะเลยนะก็มาประชาสัมพันธ์ให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันนะที่ได้มาถวายเมื่อ22เมษายนอันนั้น22ตันนะในช่วงนี้เองเนี่ยทางDOU ก็มีการเปิดหลักสูตรนะสวดมนต์แปล3ภาษาไทยอังกฤษจีนนะ

จันทร์อังคารนี่เป็นภาษาจีนพุธพฤหัสภาษาอังกฤษศุกร์เสาร์ที่เป็นภาษาไทยนะในคือ DOU เนี่ยจะเปิดหลักสูตรเนี่ยปีละ2ครั้งเดือนวิสาขบูชาคือพฤษภาคมเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าพรรษานี่อีกครั้งหนึ่งก็ทราบว่าเข้าพรรษาอาจจะเป็นเรื่องทศชาติบารมีนะซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นพระปริตรนะธรรมจักรสวดอภิธรรมต่างๆเป็นต้นนะจริงๆเราสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราก็สวดกันอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราสวดธรรมะเช้าเนี่ยนะพุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9เนี่ยบางทีเราสวดเราก็สวดได้หมดแหละหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนแต่พอถามว่าถ้าดูคำแปลจริงๆเราอาจจะไม่รู้ลึกซึ้งก็ได้อย่างอรหังเนี่ยถ้ามาดูรากศัพท์แล้วอะแปลว่าไม่นะละหังละหะละหะแปลว่า secret นะหรือว่าที่ลับดังนั้นอรหังเนี่ยก็คือไม่มีความลับอ่ะก็คือไม่มีที่จะทำความชั่วได้ก็คือมีความบริสุทธิ์อย่างเดียวนั้นเป็นต้นหรือว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะก็ตัดภาพกลับมาก่อนก็ได้นะครับสัมมาสัมพุทโธเนี่ยก็คืออย่างสัมมาเนี่ยก็แปลว่าความสมบูรณ์พร้อมนะความperfect นั่นแหละนะสัมมาสัมพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นด้วยเบิกบานก็คือตรัสรู้ชอบด้วยตัวพระองค์เองอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยคือวิชาก็คือเป็นความรู้แจ้งจรโนจรณะคือความประพฤตินะสุขโตนะสุขตะพระสุคตเนี่ยคือผู้เสด็จไปดีแล้วโดยความหมายเลยนะไปดีแล้วไปยังไงไปด้วยมรรคแปดไปไหนไปพระนิพพานนะด้วยการพิจารณาอริยสัจ4โลกวิทูรู้แจ้งโลกโลกอะไรมั่งเนี่ยสังขารละโลกสัตวโลกโอกาสโลกนะสังขารละโลกก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกต่างๆเนี่ยสัตวโลกก็สัตว์โลกนะโอกาสโลกก็คือพื้นที่ที่ตั้งเนี่ย อนุตโรปุริสธรรมสารตินะอนุตโรอุตระนี่ครับคือเรียกว่าสูงสุดและอนุตโรก็คือไม่มีคือไม่มีใครเทียบได้อนุตโรปุริสะก็มนุษย์นะผู้ชายก็คือบุคคลนี่แหละอนุตโรปุริสธรรมสารตินะก็คือเป็นผู้ฝึกบุรุษอนุตโรปุริสธรรมสารตินะซึ่งไม่ใครฝึกได้ยิ่งกว่าเป็นผู้ฝึกที่ดีที่สุดนะสารถีคือผู้ฝึกนะไม่ใช่คนขับรถนะโดยความหมายของบาลีเนี่ยนะไม่ใช่ผู้ถือเชือกอันนั้นเขาเรียกผู้ถือเชือกนะแต่ว่าสารถีคือผู้ที่ควบคุมสติได้ผู้ฝึกนะเนี่ยศรัทธาก็คือศาสดาผู้สอนพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นด้วยเบิกบานนะรู้อะไรรู้อริยสัจตื่นจากอะไรตื่นจากกิเลสในสังสารวัฏนะเบิกบานเบิกบานอะไรเบิกบานจากการพ้นทุกข์นะดังนั้นเนี่ยภควาภควาก็คือผู้จำแนกธรรมนะนะหรือส่วนนโมตัสสะเนี่ยนโมตัสสะภควโตนะคือจำแนกธรรมก็คือเผยแผ่ธรรมด้วยความกรุณาของพุทธองค์เนี่ยอรหะโตนะด้วยความบริสุทธิ์นะไม่มีที่ลับเลยบริสุทธิ์นะสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยพระปัญญาบริสุทธิ์เลยเนี่ยตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนะดังนั้นเคารพพระองค์เนี่ยก็ปัญญากรุณาบริสุทธิ์เนี่ยเป็นต้นนะเราก็จะสามารถนะเรียนได้จากหลักสูตรนี้นะซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดโดยพระอาจารย์ต่างๆเอาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนนะไม่ต้องลงก็ได้นะเข้าไปทาง YouTube ได้เลยนะแต่ถ้าลงก็ได้ประกาศนียบัตรด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือได้ PPT PowerPoint ของผู้สอนด้วยนะเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญนะกว่าจะสอนได้แต่ละครั้งเนี่ยโอ้ต้องค้นคว้ามากเลยแล้วก็เราท่านก็ให้เลยนะให้กับผู้เรียนเลยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรเดียวอยู่นะก็วิสาขบูชาเราว่าไปแล้วนะมีทั้งวิสาขบูชาปีนี้มีทั้งตักบาตรด้วยนะเช้าแล้วก็มีเวียนประทักษิณด้วยนะก็เรียกว่าใครเป็นแฟนคลับอันไหนก็ไปงานนั้นนะตักบาตรบ้านยายเวียนประทักษิณที่โบสถ์นะตอนเช้าส่วนสายนั่งสมาธิบ่ายอุปสมบทนะที่พระอุโบสถแล้วค่ำก็เวียนเทียนแล้วก็จุดประทีปนะตอนนี้ก็เริ่มใส่

ใส่เขาเรียกอะไรใส่ที่จะบูชานะแล้วก็เป็นใส่ฐานนะใส่ฐานที่จะบูชาแล้วก็เริ่มทยอยใส่นะสมาชิกองค์กรก็ไปนั่งช่วยกันใส่เรียกว่าใส่ได้อันนึงก็ประทีปหนึ่งประทีปหนึ่งนะใส่ได้ร้อยอันก็เราจุดประทีปได้ร้อยอันในระหว่างงานก็เอามาจุดนะโดยการเนี่ยนะใช้รีโมทจุดนะก็จะเป็นภาพที่สวยงามทุกปีนะรวมถึงโคมบนเจดีย์ด้วยนะและโคมที่ลานเจดีย์ด้วยนะวันนี้ก็มาถึงหัวข้อที่ได้ตั้งไว้ว่าสุดยอด อุบาสกตำนานเหนือกาลเวลานะสุดยอดอุบาสกตำนานเหนือกาลเวลาเนี่ยคือนอกเหนือจากการเกริ่นนำถึงอุบาสกทั้ง11ท่านไปแล้วนะก็เลยไปดูว่าแล้วอุบาสกในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีท่านใดมั่งที่พุทธองค์กล่าวถึงนะในบรรดาเอตทัคคะทั้งหมดเนี่ยในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระภิกษุไว้41รูปภิกษุณี13รูปนะอุบาสก10รูปอุบาสิกาอุบาสก10ท่านอุบาสิกา10ท่านนะอันนี้คือเอตทัคคะแต่ผู้ที่เป็นตราชูเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้คำนี้เลยนะเป็นอุบาสกตราชูคืออุบาสกที่เที่ยงตรงนะตุลาก็แปลว่าตราชูนะตุลาการเนี่ยดังนั้นเดือนตุลาก็เลยสัญลักษณ์ตราชูแบบนี้นะคือเที่ยงตรงเป็นต้นแบบได้เนี่ยนะท่านได้ตรัสว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ใน อังคุตรนิกายนะเอกทัสสนิบาตว่าเนี่ยนะถ้าท่านใดที่เป็นพระเนี่ยถ้าเธอพึงจะอ้อนวอนเนี่ยก็ขอให้อ้อนวอนให้เป็นอย่างสารีบุตรกับโมคคัลลานะเธอท่านใดเป็นภิกษุณีถ้าเธอจะอ้อนวอนเนี่ยจะสวดขออ้อนวอนขออะไรเนี่ยก็ขอให้เป็นแบบภิกษุณีเขมากับภิกษุณีอุบลวรรณาเถอะแต่ว่าถ้าท่านที่ไม่ได้บวชเนี่ยเป็นอุบาสกนะเธอจะอ้อนวอนเนี่ยก็ขอให้อ้อนวอนเป็นแบบจิตตคหบดีกับหัตถกะอุบาสกเถอะส่วนท่านหญิงเนี่ยถ้าจะอ้อนวอนนะก็ขอให้เธอเนี่ยอ้อนวอนเป็นอย่างอุบาสิกาคุชุตราและนางเวลุกันทกีนันทะมารดาเถิดนะวันนี้เราก็เลยจะมาดูประวัติอุบาสกสองท่านนี้เป็นหลักและถ้ามีเวลาก็จะต่อด้วยอุบาสิกาอีกสองท่านด้วยนะเพราะว่าน่าสนใจมากนะงั้นก็ไปเลยนะคือเอตทัคคะเนี่ยอุบาสก10ท่านก่อนนะทุกท่านก็คงคุ้นกันแล้วนะตปุสสะภริกะนะเป็นทเววาจิกก็คือถึงสรณะก่อนตอนนี้ยังไม่มีพระสงฆ์นะแต่จุดสำคัญก็คือได้รับเส้นผม8เส้นนะแล้วเชื่อกันว่าตอนนี้เนี่ยก็มาประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์ชูริตะกองที่เมียนมาจริงๆท่านก็ระหว่างทางก็โดนผู้ปกครองขอเส้นผมไปอันนี้2เส้นไปเมืองโดมนุนโดนพญานาคขอไป2เส้นนะก็เหลือ4เส้นนะแล้วก็พออัญเชิญมาก็โดนประดิษฐานไว้ที่ท่าน้ำอีกเส้นหนึ่งแต่พอไปประดิษฐานที่ชวิตกองเนี่ยท่านเล่าว่าเส้นผมก็กลับมาเป็น8เส้นเหมือนเดิมนะเส้นผมพระองค์นะต่อมาคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีอันนี้พูดถึงเอตทัคคะ10ท่านนะโดยย่ออันนี้ท่านก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีจิตตคหบดีนะหัตถกะหัตถกะคฤหบดีนะอันนี้ก็ใช้เจมินาย AI นะโดนยักษ์จับนี่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นยักษ์นี่คือเป็นหัตถกะอารวกะอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือหัตถกะเขียนไม่เต็มนะไม่ได้เขียนอารวกะนะเป็นผู้สงเคราะห์พระเจ้ามหานามนะถวายทานมีรถประณีตนะอยู่กิบิลพัทโดยเฉพาะช่วงที่พุทธองค์อยู่เมืองเวลัญชาที่เรียกว่ากินข้าวแดงมาตลอดเนี่ยหลังจากออกพรรษาเนี่ยท่านได้มาที่กบิลพัสดุ์และท่านก็ถวายอาหารประณีตตลอด4เดือนนะแล้วก็ขอต่ออีก4เดือนขอต่ออีก4เดือนนะจนกระทั่งเป็นปีพระองค์ก็อนุญาตนะภายหลังมีพระภิกษุฉัพพัคคีที่ผู้ที่คอยทำผิดพระวินัยต่างๆและเป็นต้นบัญญัติ128ข้อเนี่ยมาขอบ้างนะแล้วก็จะเอาเร็วด้วยนะขอเยอะเอาเร็วตอนหลังพระองค์ก็เลยบัญญัติพระวินัยข้อหนึ่งว่าไม่ให้ขอเกิน4เดือนนะอุคคหบดีนะเนี่ยผู้ให้ของที่ชอบใจอุคคตคหบดีนะอันนี้ต้นคดปลายตรงอุปถัมภิกษุสงฆ์บรรลุพระอนาคามีนะยกภรรยา4คน

ี่ยเรียกว่าให้เป็นอิสระเลยนะว่าจะไปแต่งงานใหม่ก็ได้นะหรือจะเอาทรัพย์สมบัติใช้ไปก็ได้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่เป็นเพย์บอยเลยนะสุระอัมพัทธอุบาสกอันนี้ผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวก็คือท่านได้ถวายทานกับพุทธองค์เป็นพระโสดาบันแล้วนะแล้วก็มีพญามารมาแปลงร่างเป็นพุทธเจ้านะแล้วมาบิณฑบาตใหม่สอนใหม่พอท่านรู้ว่าเป็นมารท่านไม่กลัวเลยนะท่านไล่พญามารไปเลยมารก็อยู่ไม่ได้ต้องไปต่อมาก็คือชีวกะกมลพัทนะอันนี้ก็คงรู้จักกันดีเป็นหมอประจำพุทธองค์แล้วก็สุดท้ายคือนกุลบิดาคฤหบดีอันนี้คือเอตทัคคะทางอุบาสก10ท่านนะที่มีในพระไตรปิฎกตปุสสภลิกะอนาถบิณฑิกเศรษฐีจิตตคฤหบดีหัตถกะคฤหบดีนะซึ่งเราจะพูดเจาะลึกในวันนี้พระเจ้ามหานามะนะที่อยู่แคว้นกบิลพัทซึ่งภายหลังก็เป็นพี่ชายของพระอนุรุทธะนะกับพระนางโลหินีซึ่งออกบวชพระอนุรุทธะก็ออกบวชนะแล้วท่านก็ปกครองแคว้นกบิลพัทต่อก่อนที่จะโดนวิทุนทพะมาถล่มแคว้นไปนะแล้วท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะแล้ววิทุนทพะก็ต้องการกินข้าวนะเสวยกับพระเจ้าตาเนี่ยก็คือพระมหานามซึ่งพระเจ้ามหานามแม้ว่าท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ด้วยระเบียบการปกครองของกบิลพัทเนี่ยท่านก็ยังมีเรียกว่ามีโปรโตคอลมีขั้นตอนนะว่าจะไม่เสวยกับผู้ที่ไม่ใช่วรรณะเดียวกันท่านก็เลยไปส่งขอไปส่งน้ำก่อนนะแล้วก็ผูกผมยาวๆไว้กับสะพานใต้สระนะเพื่อที่จะให้จมน้ำไปเลยนะแต่ว่าได้พญานาคมาช่วยไว้นะก็เลยเอาไปอยู่พบพญานาคแทนก็เลยรอดไปอันนี้ก็คือต่อไปก็คืออุคคะคหบดีนะอุคคตะคหบดีสุระอัมพัทธอุบาสกชีวกมลพัทแล้วก็นกุลบิดาคหบดีอันนี้คือเอตทัคคะ10ท่านนะส่วนอุบาสิกา10ท่านในพูดถึงอุบาสกแล้วฟังไว้หน่อยแล้วกันนะก็คือนางคุชุตรานะนางสุจดานางวิสาขานะนางกาติยานีนะผู้มีความเลื่อมใสอย่างนั้นแฟนคือโจรมาปล้นบ้านเนี่ยขนของไปจะหมดแล้วเนี่ยท่านก็ยังฟังธรรมอยู่นะไม่ลุกไปจนกระทั่งหัวหน้าโจรศรัทธาเนี่ยแล้วมาขอเข้ามาแล้วของเมื่อคืนแล้วขอออกบวชพร้อมบริวารทั้งหมด900คนนะอันนี้นะพระนางสามาวดีนะซึ่งเป็นเลิศทางเมตตาก็อยู่แคว้นโกสัมพีเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะพระนางสุปิยานะที่เสียเนื้อตัวเองนะเพราะว่าหาเนื้อไม่ได้เลยเนี่ยเพราะภิกษุต้องฉันเนื้อเพื่อรักษาโรคนะเป็นถือว่าเป็นเลิศทางอุปถาแต่ว่าภายหลังพุทธองค์รู้ก็เลยบัญญัติไม่ให้ภิกษุฉันเนื้อ10อย่างนะเนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์ใหญ่นะช้างม้าสุนัขเสือดาวเสือต่างๆลิงเป็นต้นเนี่ยงูด้วยนะเพราะว่าถ้าทางกายภาพคือฉันแล้วกินตัวมันออกนะแผ่เมตตาเท่าไหร่ก็ไม่ไหวนะโดนสัตว์ทำลายได้อุตรานะเพื่อนนางสิริมานะเป็นแม่นันทมานพเหมือนกันนันทมาตาเหมือนกันนะดังนั้นบางทีเราก็เลยสับสนว่านันทมาตาเนี่ยมีถึง3นันทมาตานะที่พุทธองค์บอกว่าให้เอาอย่างเนี่ยเป็นนางอุตราหรือว่าเป็นเพราะเป็นแม่นันทมาตาเหมือนกันแล้วบาลีก็ใช้คำว่าอุตราด้วยเพราะว่าคือที่ใช้คำว่าอุตราเพราะว่านางคุชุตราเนี่ยเดิมก็ชื่ออุตราเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เป็นคนค่อมเนี่ยก็เลยได้ฉายาว่าคุชุตราเพราะคุชุตแปลว่าค่อมนะผู้ค่อมอุตราผู้ค่อมคราวนี้พอภาษาบาลีก็เขียนว่าอุตรานะก็เลยสับสนว่าเป็นอุตราองค์นี้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่นะว่าเป็นอันนี้คือนางอุตราที่เป็นกะรีมิตรให้กับนางสิริมาที่เป็นโสภณีอันดับหนึ่งของเมืองนะแล้วก็จนนางสิริมาได้บรรลุธรรมส่วนนางเองก็มีบุตรชื่อนันทมานพเหมือนกันต่อมาคือสุปวาสาโกริยะธิดาก็คือท่านก็เป็นพูดง่ายว่าอยู่แคว้นโกริยะนะเป็นแม่ของพระสิบรีนะก็ตั้งครรภ์อยู่7ปีนะแล้วก็อีก7วันนะด้วยพรของพุทธองค์ด้วยนะด้วยกรรมที่หมดด้วยทำให้พระสิวลีก็คลอดมาอย่างปลอดภัยนะซึ่งเมื่อคลอดมาแล้วก็พูดได้เลยนะสติปัญญาเฉียบแหลมคุยกับภาษารีบุตรได้เลยรู้เรื่องนะแล้วก็ออกบว

อนอายุเจ็ดวันเลยหลังคลอดนะเพราะว่าโตมาในครรภ์แล้ว7 ปีนะซึ่งท่านบอกว่าระหว่างอยู่ในครรภ์เนี่ยเหมือนอยู่ในโลหะกุมพีนรกเลยนะด้วยกรรมที่เคยไปปิดเมืองเขาไว้7 ปีนะ7 ปี 7 วันเนี่ยก็เลยต้องอยู่ในครรภ์อย่างนี้ซึ่งนางก็เป็นผู้ยินดีในฌานนะแล้วก็นกุลมาตาคหปตีนะซึ่งก็เป็นผู้มีความคุ้นเคยกับพุทธองค์เหมือนนกุลนกุลปิดนกุลปิตาอุบาสกนะเป็นสามีภรรยากันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเกิดเป็นอย่างนกุลมาตาเป็นแม่500 ชาติเป็นป้า500 ชาติเป็นน้า500 ชาติพอเจอพุทธองค์เนี่ยเรียกลูกเลยนะด้วยความคุ้นเคยมา1,500 ชาติเนี่ยนะพุทธองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ห้ามด้วยนะแล้วก็ยังมาโปรดเป็นพิเศษนะจนกระทั่งภายหลังก็บรรลุธรรมทั้งคู่นะส่วนนางการลิกานางการลิกาอุบาสิกาเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเลิศในการฟังธรรมต่อๆกันมานะก็คือสาคริยักษ์เนี่ยยักษ์ตาเดียวเนี่ยฟังธรรมจากพุทธองค์บรรลุเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็เลยมาคุยให้เพื่อนฟังนะเหาะไปเนี่ยก็คุยกับเหมันตะยักษ์เนี่ยนะเพื่อนก็ฟังธรรมก็คือพุทธคุณนั่นแหละก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนางที่อยู่บนยอดปราสาทได้ยินยักษ์คุยกันนะก็ทำใจคล้อยตามไปด้วยนะบรรลุเป็นพระโสดาบันอีกนะเนี่ยบอกเป็นเลิศทางฟังธรรมที่คล้อยตามกันคราวนี้มาดูจิตตคหบดีไปเลยนะนะซึ่งท่านก็เป็นผู้มีบุญมากบรรลุเป็นพระอนาคามีนะเรียกว่าตั้งความปรารถนามา100,000 กัปนะเป็นยอดพระธรรมกถึกด้วยคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำเรียกว่า the enlightened billionaire นะใช้คำนี้เลยนะ enlightened billionaire ก็คือท่านเนี่ยเคยในยุคของพระเจ้าปทุมมุตระเนี่ยแสนกับที่แล้วตั้งความปรารถนาไว้และในยุคของพระเจ้ากัสสปะเนี่ยได้ถวายดอกไม้5 สีกับภิกษุรูปหนึ่งนะแล้วได้อธิษฐานจิตไว้นะท่านก็เลยในวันเกิดเนี่ยดอกไม้5 สีก็ตกทั้งเมืองเลยนะเมืองที่ท่านอยู่ในแคว้นมคธดังนั้นคนก็เลยขนานนามท่านว่าจิตตคหบดีคือผู้เกิดอย่างวิจิตพิสดารเลยนะท่านก็ดูยากไปไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช้โน้ตไอโน้ตบุ๊ก LM generate รูปออกมานะก็เลยว่าดูพอได้ไอเดียแล้วกันนะ Enlightened ไปเล่นแน่นะเดี๋ยวจะมีอธิบายไปด้วยนะก็นะเป็นเนี่ยปณิธานเมื่อแสนกลับเดี๋ยวไปต่อเลยนะนี่ก็ตั้งความปรารถนามานะตั้งแต่ยุคพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็เกิดเป็นพรานในยุคของพุทธเจ้ากัสสปะพุทธเจ้าที่แล้วนี่เองนะปณิธานขอให้มีฝนดอกไม้5 สีตกทุกที่เกิดดังนั้นเวลาท่านกำเนิดนี่ก็ท่ามกลางสายฝนดอกไม้เลยเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีแห่งเมืองมัชชิกาสันในแคว้นมคธตกลงมาสูงทั่วเขาในวันเกิดนะก็เลยได้นามว่าจิตตกุมารจิตแล้วก็เป็นจิตตเศรษฐีต่อจากบิดาท่านก็ได้พบกับพระมหานามะนะหนึ่งในปัญจวัคคีย์แล้วก็เลื่อมใสนิมนต์มารับบาตรที่เหลือแล้วก็ได้ฟังธรรมเรื่องอายตนะนะจากท่านก็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็เลยถวายสวนอัมพาตกวันนะอัมพานี่แปลว่ามะม่วงแต่อัมพาตกะเนี่ยว่าเป็นผลไม้ลูกเล็กเปรี้ยวนะซึ่งส่วนใหญ่จะแปลว่ามะกอกนะพูดง่ายๆว่าสวนมะกอกบอกแผ่นดินไหวเลยนะแล้วก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะที่ท่านอยู่ประจำนะก็ชื่อว่าพระสุธรรมก็อยู่ที่นี่ประจำเพราะว่าท่านก็ดูแลอย่างดีภายหลังเนี่ยท่านก็เลยส่งข่าวไปถึงเพื่อนทางจดหมายนะว่าเนี่ยนะว่ามีพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะคือส่งไปเรื่องพุทธคุณเพื่อนก็เลยออกบวชนะและสุดท้ายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ได้มาเยี่ยมจิตตคหบดีด้วยนะแล้วก็เป็นพระที่อายุน้อยที่สุดเลยนะพระรูปอื่นที่ท่านนิมนต์มาเนี่ยก็เป็นพรรษามากๆคราวนี้จิตตคหบดีเนี่ยก็เลยถามเรื่องธาตุ18นะซึ่งภิกษุที่เป็นพันเตกว่าเนี่ยท่านตอบไม่ได้ท่านพระอิสิทัตตะเนี่ยท่านเลยขอโอกาสตอบนะแล้วก็อธิบายเรื่องธาตุ18นะท่านก็ปลื้มมากและยิ่งรู้ว่าเป็นเพื่อนด้วยนะก็เลยภาวนารับใช้

อีกรูปหนึ่งพระมหากะเถระนะอากาศร้อนมากนะท่านก็เลยบันดาลให้มีลมเย็นฝนตกภายหลังเนี่ยข้าพเจ้าก็เลยขอแสดงปฏิหารนะพระมหากะก็เลยบันดาลให้ไฟไหม้ฟอนหญ้าบนผ้าห่มโดยผ้าไม่ไหม้นะท่านก็ภาวนาดูแลพระอย่างดีหมดนะแล้วท่านยังโต้วาทีกับนักบวชนอกศาสนาอย่างเช่นนะนิคนนัทบุตรเนี่ยศาสนาเชนเป็นต้นนะแต่ว่าคนหนึ่งก็คืออเจรกัสสะคืออเจรกัสสะเนี่ยเป็นนักบวชเปลือยนะนอกศาสนาพุทธแล้วก็เปลือยถ้าปริภาชิกะเนี่ยไม่เปลือยนะแต่ว่านอกพุทธศาสนาเหมือนกันอเจรกัสสะเนี่ยเปลือยก็ท่านก็ถามว่าเออเนี่ยนะเพื่อนเราบวชมา30ปีแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างอ่ะหมายถึงว่าจิตตคบดีถามเพื่อนนะเพื่อนบอกจะไปได้อะไรอ่ะก็ได้แบบเปลือยกายมา30ปีนะแล้วก็เป็นคนหัวโล้นแล้วก็ฝุ่นก็คลุกฝุ่นเลยนะตัวนี้มีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่มีคุณวิเศษใดๆเลยแล้วก็อเจรกสะเพื่อนก็เลยถามจิตตคบดีว่าแล้วท่านล่ะได้อะไรบ้างอ่ะเป็นคฤหัสถ์เนี่ย30ปีท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลนะเจริญวิปัสสนาเข้าถึงปฐมญาณทุติยะตติยะจนถึงจตุตถะนะตถาญาณแล้วก็ละสังโยชน์ได้ไม่กลับมาอีกนะมาในโลกนี้อีกเพราะบรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยเออเจรกะฟังก็ศรัทธานะว่าน่าอัศจรรย์นะไม่เคยมีมาแล้วนะคฤหัสถ์นุ่งขาวเนี่ยจะบรรลุคุณวิเศษชั้นเยี่ยมอย่างนี้ได้นะเป็นพระอนาคามีนะก็เลยขอบวชนะจิตตคบดีก็เลยไปฝากกับพระนะภิกษุเถระแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์ปัจจัย4ด้วยสุดท้ายเพื่อนบวชไม่นานบรรลุเป็นพระอรหันต์นะเนี่ยก็ช่วยเพื่อนที่หลงทางมา30ปีให้หลุดพ้นได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจิตตคบดีนะส่วนการที่ท่านบรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยท่านได้ต้อนรับนะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะได้ฟังธรรมสั้นๆ นะแล้วก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเลยท่านก็เลยนิมนต์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยให้อยู่นะเพื่อที่จะรับพระทหารพร้อมภิกษุพันรูปนะแต่ว่าพระที่ท่านอยู่ประจำเนี่ยจริงๆท่านก็ไม่ใช่เจ้าอาวาสนะแต่ว่าอยู่ประจำเนี่ยแต่ก็เหมือนเจ้าอาวาสแหละเพราะอยู่ประจำนะมาก่อนชื่อพระสุธรรมเนี่ยท่านก็เกิดความน้อยใจว่าเอ๊ไปนิมนต์อัครสาวกไม่บอกเราก่อนท่านก็เลยนะไม่รับกิจนิมนต์ไม่มาร่วมนิมนต์ไม่มาร่วมฉันคราวนี้พอถึงวันฉันท่านก็เลยไปตรวจดูก่อนนะก่อนถวายเนี่ยไปตรวจดูอาหารตัวอาหารก็จัดอย่างประณีตมากเลยนะท่านก็ด้วยความริษยายังเสียดสีไปว่าอาหารล้นเหลือเลยนะแต่ขาดอย่างเดียวคือขนมแดกงานะคือเป็นอาหารของกาเนี่ยแล้วก็มันก็โผพันกับตระกูลเป็นการประชดนะของจิตตคบดีก็เปรียบเปรยว่าเอ๊ะท่านเป็นภิกษุเนี่ยไม่ควรพูดเหมือนกานะไม่ควรพูดแบบนี้เนี่ยพระสุธรรมก็โกรธนะประกาศทิ้งอารามเลยนะทิ้งวัดเลยไปฟ้องพุทธเจ้าที่สาวัตถีเลยนะเพราะเมืองที่อยู่นี่อยู่แคว้นมคธนะไปสาวัตถีคราวนี้อันนี้เล่าถึงว่าไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าฟังความทั้งหมดแล้วตำหนิพระนะว่าไปด่าทออุบาสกผู้มีศรัทธาได้ไงอ่ะสั่งให้สงลงปฏิสารนิยกรรมเลยนะก็คือพูดง่ายว่าให้ไปขอโทษคฤหัสถ์คฤหัสถ์นะโอ้พระสุธรรมนึกว่าพุทธองค์จะเข้าข้างก็ต้องกลับไปขอโทษนะแต่จิตตคบดีปฏิเสธไม่รับการขอโทษไม่ให้อภัยพระสุธรรมก็ไม่รู้ทำไงกลับมาพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้าก็เลยนะให้มีอนุทูตไปด้วยนะแล้วก็พร้อมตัดสอนคือระหว่างกลับไปกลับมาเนี่ยมานะทิฏฐิเนี่ยเริ่มหายไปแล้วนะพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าเนี่ยนะสมณะเนี่ยไม่ควรมีมานะริษยานะไม่ควรคิดว่าอยู่ไปนานๆเนี่ยไอ้นี่มันเป็นของเราไปหมดแล้วนะวิหารก็ของเราอุบาสกจิตตคบดีก็เป็นของเรานะจะทำอะไรก็ต้องมาขออนุญาตเราก่อนเนี่ยไม่ควรคิดแบบนี้นะเนี่ยสุดท้ายพระสุธรรมยอมลดทิฏฐิไปขอโทษจากใจจริงนะพอมนุษย์ทูตเนี่ยคบดีก็ยกโทษให้นะแล้วไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็คือพระสุธรรมนะคือเรื่องราวหนึ่งคราวนี้นะเมื่อได้ถวายมหาทานกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วเนี่ยจิตตคบดีนั่งอยู่จากอยู่แคว้นมคธเนี่ยก็เลยคิดว่านะเรา

เองก็ไม่เคยไปเฝ้าพุทธองค์เลยนะก็เลยอยากจะไปเฝ้าสักครั้งหนึ่งก็เลยประกาศนะโอ้มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพร้อมบริวารร่วมเดินทาง 3,000 คนเลยนะท่านก็เลยเตรียมเกวียน500เกวียนนะเพราะระยะทางมัน30โยชน์เดินทางวันละโยชน์เนี่ยก็เดือนหนึ่งพอดีนะเตรียมเสบียงให้พร้อมเลยนะงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยผ้าด้วยนะเพื่อที่ว่าพอไปจะได้ทุกคนจะได้ไม่ลำบากนะแล้วก็เตรียมไปถวายด้วยแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยเทวดาก็เนรมิตค่ายพักทุกโยชน์เตรียมอาหารทิพย์เลยนะเลี้ยงมหาชนตลอด1เดือนเนี่ยเรียกว่าทุกวันเนี่ยมีอาหารทิพย์เลี้ยงตลอดอาหารที่เตรียมมันก็เต็มอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่าเทวดามาเลี้ยงจนถึงสาวัตถีเลยนะเนี่ยจนกระทั่งไปเฝ้าพุทธองค์เนี่ยนะพุทธเจ้าก็ทำนายว่าพุทธเจ้าตัดล่วงหน้ากับพระอนุนว่าเนี่ยจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะเมื่อจิตตคบดีมาถึงเนี่ยแล้วก็พอทันทีที่จิตตคบดีมาถึงเนี่ยได้สัมผัสข้อพระบาทพุทธองค์เนี่ยฝนดอกไม้ทิพย์ห้าสีก็ตกลงมาอีกนะสูงระดับเขาครอบคลุมพื้นที่8กริสนะ8กริสหนึ่งเนี่ย 62.5 เมตรนะ8กริสก็500เมตรพอดีนะท่ามกลางเสียงสาธุการของมหาชนสาธุนะแล้วพุทธองค์ก็แสดงธรรมเรื่องอายตนะภายในสลายตนะวิพังนะโปรดมหาชนตามอัธยาศัยของจิตตคบดีนะเรียกว่าอาหารก็ยังอยู่ครบนะซึ่งพระอานนท์ก็ถามว่าเป็นเพราะจิตตคบดีเนี่ยมาพบพุทธองค์หรือเปล่าด้วยพุทธบารมีด้วยเนี่ยก็เลยทำให้เทวดาเนี่ยมันเนรมิตอาหารทิพย์ตลอดทางเลยนะเรียกว่าไม่ได้ใช้อาหารการกินเลยเตรียมที่อยู่ให้อย่างดีเพราะว่ามาเป็นเพราะพุทธองค์ด้วยหรือเปล่าพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะย่อมไปสู่ประเทศใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียวคือพูดง่ายๆว่าต่อให้จิตตคบดีไปที่อื่นเนี่ยก็จะได้รับการดูแลจากเทวดาอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีลก็คืออริยทรัพย์7นั่นเองนะคืออริยทรัพย์7เนี่ยก็มีศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะนะพหุสัจจะอาจาคะแล้วก็ปัญญาเนี่ยแต่ว่าศรัทธาเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะที่นำไปสู่คุณธรรมข้ออื่นนะดังนั้นเนี่ยนะคือพูดง่ายๆว่าก็ต้องเดินทางกลับนะก็เลยคิดว่าเราจะเอาอาหารกลับไปคงไม่น่าจะดีนะขนมาแล้วก็เลยถวายขออนุญาตถวายพุทธองค์เลยนะถ่ายเสบียง500เกวียนพุทธองค์ก็อนุญาตนะก็เลยเกิดโรงครัวของพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกนะที่เก็บอาหารไว้นะเนี่ยนะแล้วเกวียนก็เปล่านะพอเกวียนเปล่าปุ๊บเทวดาเกวียนเปล่าไม่ได้นะก็เลยเนรมิตรัตนะ7ประการให้อีกนะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ร่ำรวยหมดนะที่เดินทางมานะรัตนะ7เต็มเกวียนหมดเลยแล้วก็เนรมิตอาหารที่พักให้อีกระหว่างทางนะนี่คือชีวิตของจิตตคบดีนะผู้เป็นคบดีนะแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีด้วยซึ่งพุทธองค์บอกให้เป็นตราชูของอุบาสกนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยบทสรุปแห่งเอตทัคคะของจิตตคบดีเนี่ยคือ1ไขข้อข้องใจพระสงฆ์อธิบายความแตกต่างของสังโยชน์และสังโยชนียธรรมแก่หมู่ภิกษุคือพูดง่ายๆว่าสังโยชน์ก็เป็นกิเลสนะสังโยชน์10พระอนาคามีตัดได้5ข้อแต่สังโยชนียธรรมเนี่ยคือหมายถึงว่าอายตนะภายนอกนะที่มารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยที่มาสัมผัสกับขันห้าหรืออายตนะภายในเนี่ยโดยมีความอยากเนี่ยคือตัณหาเปรียบประดุจโคขาวโคดำนะซึ่งมีเชือกเนี่ยคือความอยากเนี่ยเชื่อมถึงกันไว้นะเนี่ยที่ท่านไขข้อคงใจพระสงฆ์หรือขยายพุทธภาษิตอุปมาเรื่องรถที่มีหลังคาขาวมีเพลาเดียวให้พระกามภูฟังอย่างลึกซึ้งคือรถหลังคาขาวเนี่ยเปรียบประดุจวิมุตนะหลังคาขาวเพลาเดียวเนี่ยคือเพลาเนี่ยก็คือตัวที่พาดกับล้อสองล้อนะทำให้ล้อมันวิ่งได้เนี่ยเปรียบประดุจสตินะซึ่งก็รถที่มีหลังคาขาวเพลาเดียวเนี่ยก็สามารถไปสู่ความหลุดพ้นได้นะแล้วก็จำแนกวิมุตด้วยนะเจโตวิมุตต่างๆแก่พระโคตตะแล้วก็ชี้ทางสว่างเจโตวิมุตก็มีคำอธิบายนะมีศัพท์ของเจโตวิมุตอยู่ชี้ทางสว่างของให้กับเพื่อนอเจรกัสสปะนะที่เป็นนักบวชชีเปลือย
พระอิสิทธัตตะนะจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์

0: คู่นะท่านจึงยกย่องจิตตคบดีว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นธรรมกถึกนะอันนี้กล่าวย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อครั้งที่โตวาทีกับนิคนัตบุตรนะศาสนาศาสนาเชนเนี่ยปัจจุบันศาสนาเชนก็ยังมีอยู่นะในอินเดียนะมีวัดหลายแห่งเลยนะคือเรียกว่าพุทธมีวัดพุทธใหญ่ตรงไหนก็มีเชนตรงนั้นไปด้วยแหละนะก็คือท่านก็วางกับดักไว้นะว่าคือท่านเชื่อคำสอนพุทธองค์ไหมว่าสมาธิไม่มีวิตกวิจารเนี่ยมีอยู่จริงเพราะว่าถ้าจิตตคบดีตอบว่าเชื่อก็จะโดนโจมตีว่างมงายยังไม่ได้พิสูจน์แต่ถ้าตอบว่าไม่เชื่อก็เท่ากับปฏิเสธศาสดาตัวเองนะแต่ว่าจิตตคบดีบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เดินตามความเชื่อนะแต่ว่าท่านเดินด้วยการปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติแล้วท่านเห็นผลประจักษ์แจ้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยความเชื่ออีกต่อไปนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านยอมรับตามคำสอนอาศัยความไว้วางใจนะแล้วก็พิสูจน์นะแล้วจนเกิดผลขึ้นนะซึ่งเป็นการพลิกคำตอบนะให้กับนิคนัตบุตรนะแล้วในวาระที่ท่านป่วยหนักเนี่ยเทวดาก็มาเลยนะข้อเสนอจากสวรรค์เนี่ยบอกบุญขนาดท่านเนี่ยนะไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้ครองโลกทั้งสี่ทวีปเลยมีรัตนแก้วนะจะท่านปฏิเสธไปนะท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการตรงนั้นนะซึ่งทำให้ลูกๆที่เฝ้าอยู่เนี่ยก็มีลูกด้วยนะจิตตคบดีเนี่ยลูกๆก็ร้องไห้ว่าพ่อเพ้อซะแล้วนะแต่พ่อบอกว่าไม่ได้เพ้อนะเพราะว่าท่านบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดินะเนี่ยจิตตคบดีตอบแบบนั้นนะนะเพราะว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมันก็ไม่เที่ยงนะนั่นไม่ยั่งยืนแล้วก็ต้องทิ้งละทิ้งไปนะแต่ว่าศรัทธาเนี่ยนำไปสู่ความหลุดพ้นถาวรไปสุทธาวาสพรหมโลกไม่ต้องกลับมาเกิดในพรหมโลกอีกนะอันนี้ก็คือชีวิตโดยย่อของจิตตคบดีนะผู้เป็นเลิศนะทางเป็นเลิศทางเป็นเอตทัคคะทางธรรมกถึกนะเดี๋ยวเราก่อนจะไปถึงท่านหัตถกะอารวกะเนี่ยนะเดี๋ยวเราลงมาดูวิดีโอสั้นๆนะ2นาทีของท่านจิตตคบดีนะโดยดร.มาลินีนะแต่รู้สึกจะทำภาพท่านอายุมากไปหน่อยแต่จริงๆท่านน่าจะหล่อกว่านี้นิดนึงครับเดี๋ยวลองดู
1: ในยุคพุทธกาลณเมืองมัชชิกาสนมีมหาเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าจิตตคฤหบดีท่านคือผู้ครอบครองกองทรัพย์มหาศาลทว่ากลับไม่เคยหลงไหลในความมั่งคั่งทางโลกสำหรับท่านทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดคืออริยทรัพย์แห่งปัญญาท่านได้น้อมถวายสวนมะม่วงสร้างเป็นอัมพาตกวันมหาวิหารเพื่อเป็นที่พึ่งแห่งสงฆ์จิตตคฤหบดีมิใช่อุบาสกผู้เพียงแต่ให้ทานแต่ท่านยังเป็นนักปฏิบัติผู้เข้าถึงความสงบอันล้ำลึกบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลแม้จะอยู่ในเพศคราวาสสวมอาภรณ์อันวิจิตรแต่จิตใจกลับงดงามและบริสุทธิ์ดุจบรรพชิตท่านมีความแตกฉานในพระธรรมอย่างหาตัวจับยากสามารถแสดงธรรมสนทนาและไขข้อข้องใจให้แก่เหล่าพระเถระได้อย่างลึกซึ้งด้วยความเคารพอย่างสูงสุดปัญญาของท่านไม่ได้เกิดจากเพียงศรัทธาที่มืดบอดแต่เกิดจากการประจักษ์แจ้งด้วยตนเองจนแม้แต่นักบวชนอกศาสนายังต้องยอมจำนนต่อสัจธรรมที่ท่านกล่าวในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่ามกลางหมู่เทวดาที่มาต้อนรับเชิญชวนสู่สวรรค์ท่านยังคงมีสติมั่นคงสั่งสอนบุตรหลานและบริวารให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัย

นี่ก็เป็นชีวิตของจิตตคาบดีนะซึ่งเป็นอุบาสกตราชูนะเป็นอุบาสกต้นแบบที่พุทธองค์บอกว่าเออเนี่ยนะถ้าเธอนะจะเป็นอ้อนวอนเนี่ยก็ขอให้อ้อนวอนให้นะเป็นอย่างอุบาสกจิตตคาบดีเธอหรือว่าหัตถกะอาละวะกะนะดังนั้นเรามาดูชีวิตของหัตถกะอาละวะกะเลยนะจะมีเวลาไปถึงคุณชุตรากับนันทมาตาไหมก็หัตถกะอาละวะกะเนี่ยก็พูดง่ายๆว่านะคือเป็นชาวเมืองอาละวีนะอาละวะกะคือนะเป็นเอตทัคคะเลื่อนในการสงเคราะห์บริษัทนะโดยสังขาวัตถุสีนั่นแหละนะคือในช่วงที่นะคือกษัตริย์อาราวีเนี่ยไปโดนคือไปพูดง่ายไปล่าสัตว์นะไปล่าสัตว์แล้วก็ท่านก็บอกว่าสัตว์ออกทางใครคนนั้นต้องโดนลงโทษปรากฏสัตว์มันมาหนีออกทางท่านท่านก็เลยอายนะก็เลยต้องจับให้ได้สุดท้ายก็จับได้แหละแต่มันเหนื่อยมากก็เลยไปพักใต้ต้นไม้ใหญ่นะซึ่งร่มเงาดีมากปรากฏว่าเป็นที่อยู่ของยักษ์ยักษ์ก็เลยจับไว้ได้นะท่านก็เลยขอแลกอิสรภาพกับการส่งคนมาให้กินวันละคนนะยักษ์ก็โอเคเพราะวันนั้นอิ่มพอดีท่านก็ส่งนักโทษในเรือนจำจนหมดเกลี้ยงเลยนะสุดแล้วก็ส่งคนชราก็เกลี้ยงอีกคราวนี้ก็เอาทารกไปแทนสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงมีครรภ์ก็หนีไปเมืองอื่นหมดนะก็เหลือพระราชโอรสองค์เดียวนะก็ต้องส่งพระราชโอรสไปนะแต่ว่าพุทธองค์เนี่ยได้เห็นอุปนิสัยของพระราชโอรสผู้เป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมานานนะก็เลยมาขัดขวางอาละวะกะยักษ์ซะก่อนโดยมันนั่งในที่ประทับของอาละวะกะยักษ์เลยนะซึ่งอาละวะกะยักษ์เนี่ยก็ยักษ์ก็เป็นอารมณ์ร้อนอยู่แล้วมีชีวิตมานานตั้งแต่ในยุคของพุทธเจ้ากัสสปะนะโกรธมากนะรีบกลับมาจากที่ประชุมเลยเพื่อมาเล่นงานพุทธองค์นะโดยเฉพาะการต่อสู้ฤทธิ์ของยักษ์เนี่ยได้กล่าวไว้ในบทพาหุง8นะเรียกว่าในบทสวดเนี่ยได้กล่าวว่ามียิ่งกว่าพญามารอีกนะสุดท้ายก็ทำอะไรพระองค์ไม่ได้เลยนะเป็นการบูชาพระองค์หมดเลยนะสุดท้ายพระองค์ก็เลยนั่งประทับบนบัลลังก์ของพญายักษ์นี่แหละนะพญายักษ์เมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าให้พระองค์ขึ้นลงขึ้นลง3ครั้งพระองค์ก็ทำตามจิตใจก็เริ่มอ่อนโยนนะพอครั้งที่4พระองค์ไม่ลงแล้วนะก็เลยถามว่าจะถามอะไรจะคุยแล้วก็คุยเลยพญายักษ์ก็เลยถามปัญหาพุทธองค์นะจริงๆก็รวมแล้ว13ข้อนะเนี่ยจริงๆคำถามน่าสนใจก็เลยเอามาด้วยนะว่าอะไรเป็นทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษพุทธองค์บอกว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐของบุรุษอะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้พุทธองค์บอกว่าธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้แล้วก็ยังถามว่าอะไรเป็นรสที่ให้ประโยชน์สำเร็จกว่ารถทั้งหลายบอกสัจจะเป็นรถที่ให้ประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารถทั้งหลายเราก็ยักถามต่อนะอันนี้หมวดแรก4ข้อนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นผู้อย่างไรว่าประเสริฐที่สุดผู้ตรงบอกว่าผู้อยู่เป็นอยู่ด้วยปัญญานะมีความไม่ประมาทนี่แหละปัญญาประเสริฐที่สุดนะเราก็ยักก็ถามอีกหมวดนึงนะบอกบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรนะโอคะคือห้วงน้ำตื้นหน่อยพระพุทธองค์บอกบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธานะอะไรบุคคลอะไรก็ยังถามต่อบุคคลข้ามอันนบได้ยังไงอันนี้ห้วงน้ำลึกพระพุทธองค์ก็บอกว่าข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ยังถามบอกบุคคลล่วงทุกได้อย่างไรพระพุทธองค์บอกตอบว่าบุคคลล่วงทุกได้ด้วยความเพียรอาละวะกะยักษ์ถามต่อนะหมวดนี้บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าบุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะอาละวะกะยักษ์ก็พอใจขึ้นตามลำดับนะแต่ก็ยังถามต่อแล้วบุคคลทำยังไงได้ปัญญานะพระพุทธองค์บอกว่าบุคคลเชื่อธรรมะของพระอรหันต์เป็นผู้ไม่ประมาทนะแล้วก็ฟังธรรมอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญาต่อมาอาละวะกะยักษ์ถามว่าแล้วย่อมหาทรัพย์ได้ยังไงพระองค์ก็ตอบว่าบุคคลผู้มีธุระกระทำการสมควรมีความหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้อ้าวแล้วก็ยักถามต่อย่อมได้ชื่อเสียงอะไร

บุคคลได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์เนี่ยพุทธองค์ตอบจะผูกมิตรทั้งโลกทั้งหลายไว้ได้อย่างไรบอกผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้นะเนี่ยมีพุทธพจน์ด้วยนะแล้วอารวกยะก็ถามว่าแล้วบุคคลละโลกจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกอื่นเนี่ยทำยังไงย่อมไม่เศร้าโศกผู้ทงก็เลยตอบว่าบุคคลผู้ใดมีศรัทธาอยู่ครองเรือนมีธรรมะสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติจาคะนะจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเนี่ยตอบอารวกยักษ์ไปนะแล้วผู้ทงก็บอกว่าถ้าหากว่าในโลกนี้จะมีเหตุแห่งการได้ชื่อเสียงยิ่งไปกว่าสัจจะได้ปัญญายิ่งไปกว่าธรรมะนะมีเหตุแห่งการผูกมิตรได้ยิ่งไปกว่าจาคะหรือมีเหตุแห่งการหาทรัพย์ได้ยิ่งไปกว่าขันติเนี่ยสัจธรรมะขันติจาคะเนี่ยนะท่านไปถามสมณะพราหมณ์พรหมละโลกมารละโลกเทวโลกเนี่ยไปถามว่ามีเหตุอะไรไหมที่มันยิ่งกว่านี้เนี่ยอรวกยักษ์ก็เป็นผู้มีปัญญาก็แน่บอกทำไมข้าพระองค์ต้องไปถามด้วยล่ะในเมื่อวันนี้พุทธองค์มาเพื่อโปรดข้าพเจ้าโดยเฉพาะเนี่ยนะพูดจบก็ทำใจนิ่งได้นะแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ในที่สุดนะนี่ก็คืออรวกยักษ์นะแล้วก็ได้ตั้งใจภาวนาว่าเนี่ยจะเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านเมืองสู่เมืองเพื่อประกาศความงดงามแห่งพระธรรมนะแล้วก็เลยนะเป็นเวลาเดียวกับราชบุตรเอาทารกราชโอรสมาพอดีนะอรวกยักษ์ก็อายม้วนเลยเพราะว่าบรรลุธรรมแล้วนะแต่รับพระกุมารด้วยความเคารพแล้วก็ถวายพุทธองค์พุทธองค์ก็ประทานพรเพื่อความโปรดส่งกลับคืนมาอรวกยักษ์ท่านก็ส่งคืนให้ราชบุตรอีกนะอันนี้ก็คือชีวิตของอรวะหัตถกะอรวกะนะแล้วก็ภายหลังพอท่านโตเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอนาคามีมีบริวาร500คนนะไปไหนท่านก็นำประชาชนนะนำบริวารนะอริยชนที่เป็นอริยชนด้วย500คนเนี่ยคือท่านก็รวมใจได้หมดเลยนะจนพุทธองค์ถามว่าท่านทำยังไงถึงรักษาทีมไว้ได้นะท่านก็ตอบว่าเนี่ยนะคือท่านก็ให้ทานนี่แหละนะคือถ้าเขายินดีในของก็สงเคราะห์ด้วยกันให้ถ้าเขายินดีด้วยการพูดนะให้น่ารักพูดไพเราะเนี่ยก็สงเคราะห์ด้วยการพูดจาที่ดีหรือว่าเขาอยากจะให้ช่วยกิจแล้วก็สงเคราะห์ด้วยการช่วยกิจนะหรือวางตนแบบเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะก็วางตนให้เหมาะสมนะเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนวิธีการตามแต่คนต้องการนะอยากได้ความช่วยเหลือต่างๆก็ช่วยไปเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยนะก็เลยเป็นเลิศทางการสงเคราะห์บริษัทนะเนี่ยแล้วท่านก็ชมหัตถกะอรวกะว่ายังมีคุณสมบัตินะคือเป็นผู้มีอริยทรัพย์7ด้วยนะก็คือมีศรัทธามีศีลนะมีฮิริโอตปะฮิริแล้วก็โอตปะแล้วก็มีพหุสัจจะมีจาคะแล้วก็มีปัญญานะอันนี้ท่านได้สรรเสริญหัตถกะอรวกะไว้ด้วยแล้วได้มีผู้ที่ภิกษุที่ได้ฟังธรรมนี้นะแล้วก็เลยมาเล่าให้กับหัตถกะอรวกะฟังซึ่งหัตถกะอรวกะก็นะบอกว่าคือปกติแล้วพุทธองค์เนี่ยได้สรรเสริญอุบาสกหรือใครบ้างไหมแบบในที่ท่ามกลางเนี่ยที่ประชุมเนี่ยพระท่านก็บอกก็ไม่นะไม่ได้สรรเสริญมีแต่ยกพระไว้เนี่ยอุบาสกหัตถกะแล้วก็บอกดีแล้วดีแล้วก็พูดง่ายๆเป็นผู้มักน้อยเนี่ยไม่อยากจะให้พุทธองค์ต้องมาสรรเสริญพระรูปนี้ก็เลยนำความนี้ไปกราบทูลพุทธองค์พุทธองค์ก็เลยประกาศในที่ประชุมว่าเนี่ยขอยกให้

ค่อมมาตลอดเลยนะแล้วก็เคยไปใช้ภิกษุณีอรหันต์เนี่ยหยิบของให้นะก็เลยต้องมาเป็นภาสีมาตลอดเลย500ชาติเลยนะแต่ว่าที่ได้ปัญญาเพราะว่าครั้งที่พระปัจเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตแล้วอาหารมันร้อนเนี่ยก็เลยถอดกําไร8อันของตัวเองถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไปนะคือไม่ได้ด้วยอานิสงส์ของกําไรนะแต่ว่ากําไรเนี่ยเพื่อรองบาตรที่มันร้อนนะคือได้ใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาว่าบาตรมันร้อนมันต้องมีตัวรองนะก็เลยถวายกําไรไปถวายไปเลยนะตรงนี้แหละที่คัมภีร์บอกว่าทําให้มีปัญญามากซึ่งจริงๆก็นะก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะที่เราได้ใช้ปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากแล้วนางคุชิตราเนี่ยนะก็ยังเคยเกิดมาเกี่ยวข้องกับพุทธองค์อีกหลายครั้งนะแต่สังเกตว่าก็จะเป็นทาสีมาตลอดเลยนะเช่นในพีสัชชาดกเนี่ยที่เกิดเป็นทาสีในตระกูลพระโพธิสัตว์นะที่ออกบวชกันทั้งหมดทั้งพี่น้อง7คนเลยนะแล้วรวมทาสีรวมสหายเก่าด้วยเป็น11คนแล้วทุกคนเนี่ยก็ไม่ยุ่งในกามเลยนะแล้วจนกระทั่งเท้าสักกะต้องมาลองใจนะเอาอาหารของพี่ใหญ่ไปซ่อนสัก3วันนะปรากฏว่าต้องเรียกประชุมว่าใครเอาอาหารไปก็ทุกคนก็ให้สัจจะไม่ได้เอาไปนะถ้าเอาไปเนี่ยขอให้ใครที่เอาไปเนี่ยก็สาปแช่งนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองใหเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้เป็นมเหสีให้เป็นข้าหาบดีใหญ่นะคำสาปแช่งของบรรพชิตกลายเป็นคำความปรารถนาสูงสุดของคฤหัสถ์นะเพราะท่านมองว่ากามเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆนะอันนี้เป็นเรื่องพีสัชดกที่กล่าวถึงเพราะว่านางคุชิตราก็เป็นทาสีเหมือนกันนะจิตตคบดีเป็นนายทาสเป็นทาสเหมือนกันทาสานะแล้วก็หรือว่าเรื่องของงูที่กัดลูกชายพระโพธิสัตว์ตายเนี่ยนะนางก็เป็นนางทาสีเหมือนกันแล้วนางก็ไม่ได้เศร้าโศกเพราะว่าทุกคนไม่มีใครเศร้าโศกแต่ว่านางให้เหตุผลว่าหม้อน้ำที่แตกไปแล้วเนี่ยหม้อดินเนี่ยมันมาต่อใหม่ไม่ได้แล้วอ่ะเศร้าโศกไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่คือตัวอย่างที่นางไปเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์นะถึงไม่น่าแปลกใจว่าพบเจ้าสุดท้ายก็มาเจอกันอีกนะส่วนอีกท่านนึงคือนันทมาตานะนันทมาตาเนี่ยซึ่งท่านก็พูดง่ายๆว่าสื่อสารกับคือท่านเนี่ยสวดมนต์อยู่นะบทปริยนสูตรนะก็เรียกว่าพูดถึงเรื่องเนี่ยแหละนะเรื่องการพิจารณาต่างๆเนี่ยแล้วท้าวเวสสุวรรณโอหะมาได้ยินมันไพเราะมากเลยท่านก็เลยหยุดฟังจนจบนะแล้วก็เข้ามาทักกับนางนางก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะนางก็อยู่ในวัยสาวแต่บรรลุเป็นพระอนาคามีเหมือนกันนะนางก็บอกว่างั้นถือว่าการสวดมนต์ของข้าพเจ้าเป็นการต้อนรับท่านแล้วกันท้าวเวสสุวรรณโอก็บอกว่าถ้าจะต้อนรับท่านจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้พระสารีบดีพระโมคคัลลานะมาเนี่ยให้นิมนต์มาฉันแล้วก็อุทิศกุศลให้ท่านด้วยนะนางก็โอเคตามนั้นก็นิมนต์มาพอพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะฉันเรียบร้อยนะท่านก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะกับพระสารีบุตรนะซึ่งพระสารีบุตรก็เลยบอกว่ามันอัศจรรย์จริงนะว่าท่านเนี่ยได้คุยกับท้าวเวสสุวรรณโออย่างไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเลยแล้วท้าวเวสสุวรรณโอก็นับถือท่านเป็นพี่สาวเพราะบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็บางทีก็เรียกตัวเองเป็นพี่บ้างเพราะอายุ9ล้านปีเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตกใจอะไรท่านก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นนะท่านโดนบุตรชายเนี่ยโดนพระราชาจับไปประหารเนี่ยท่านก็ไม่ได้เกิดความเศร้าหรือความโกรธนะเนี่ยพระสารีบุตรก็บอกมันเรียกว่าจิตของท่านเนี่ยจิตตุปบาทเนี่ยนะคือการเกิดของจิตขณะหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีเลยนะเนี่ยใช้คำว่าจิตตุปบาทเลยหรือว่าสามีเก่าเกิดตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์แล้วกลับมาหาท่านใหม่เนี่ยท่านก็เฉยๆนะไม่ได้ดีใจหรือว่าจะหวาดกลัวอะไรทั้งที่แปลงร่างเป็นเหมือนคนก่อนเลยอะนะเป็นต้นนะหรือว่าตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยท่านก็ไม่เคยคิดนอกใจด้วยแม้แต่ใจยังไม่เคยคิดเลยกายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะนี่ก็เป็นความอ
อัศจรรย์

ึ่งนะซึ่งพระสารีบุตรก็ยกย่องว่าแม้เพียงจิตตุปบาทเนี่ยท่านก็บริสุทธิ์ตลอดเลยนะหรือว่าพอหลังจากภาวนาตนเป็นอุบาสิกาแล้วเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะแกล้งละเมิดสิกขาบทใดๆเลยนะถ้ามันมีการแกล้งได้นะคือเช่นว่าไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันเฉียดๆนะแต่มันก็ไม่ผิดอ่ะท่านก็ไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเลยนะแล้วท่านก็เชี่ยวชาญในสมาบัติต่างๆนะเนี่ยนี่ก็คือจนกระทั่งตัดสังโยชน์ได้5ข้อนะนี่ก็คือนะนันทะมาตานะเวลุกันดะกุฏีนะซึ่งเป็นอุบาสิกาตราชูอีกท่านหนึ่งนะที่พุทธองค์ให้เอาเป็นแบบอย่างนะวันนี้ก็ในโอกาสที่นะอีก7วันก็จะถึงวันวิสาขบูชาแล้วนะแล้วก็เราจะมีการบวชอุบาสกถึง11ท่านในปีนี้ถือว่ามากที่สุดนะในการบวชอุบาสกตลอดชีวิตตั้งแต่สร้างวัดมาเลยก็ว่าได้นะแล้วก็มีการบวชสามเณรปริยัติธรรมอีกถึง8รูปนะจริงๆ9รูปนะแต่อีกรูปนึงเป็นนาคหลวงที่ต้องบวชที่โดยพระบรมราชูปถัมภ์นะบวชอีกวันนึงนะแต่8รูปนี้ก็มีทั้งปริยัติธรรม3ขึ้นไปจนถึงปริยัติธรรม9เลยนะที่จะบวชในวันวิสาขบูชาเช่นเดียวกันนะวันนี้ก็เลยนำเรื่องอุบาสกตราชูนะหรือว่าอุบาสกต้นแบบเนี่ยมาแบ่งปันกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็ด้วยอนิสงส์ในการบรรยายธรรมในครั้งนี้นะก็ขอรัตนาบารมีธรรมของมหาปิวชนียาจารย์ได้ปกปักรักษาทุกท่านให้แข็งแรงนะอายุยืนรุ่งเรืองอยู่ในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่เป็นพระภิกษุก็เป็นทั้งพระภายนอกพระภายในแล้วสามารถสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเถิด

0: พระธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณเราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนม

นุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนี้และใจของท่านกำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเด็กหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ไปหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้นะให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสๆใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนกลับไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมา

เป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานนังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเรามีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น

ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิไปหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดจนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดจนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงาม

ามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าประกายพรหมกว่าอรูปพรหมแต่สวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ยากที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังมีชาติสองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขัดจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามารเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญา

ในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ข้าพเจ้ามรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมล

ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติ
ชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
2: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9
2: โลกุตระธรรม9
1: ในทันที
2: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู
2: ่เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
2: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
2: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
2: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
2: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
2: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
2: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความ

นาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

จงเป็นผู้ปราศ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

วันตราย

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไป

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และที่ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคนจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมแล้วหมั่นนึกถึงบุญเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงหมั่นทำใจให้ใสๆดวงบุญจะได้ใสๆอธิษฐานให้บุญบันดาลให้มีช่องทางถ้าหากเรานึกถึงบุญใจก็จะจรดที่บุญกระแสทานแห่งบุญจะหลั่งไหลมาที่ตัวเราเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้ค่ะก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญนะคะทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคมและพิธีทอดผ้าป่ากองบุญตะวันบนดอยเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะบนดอยค่ะโดยภายในงานคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในโครงการพุทธบุตรล้านนาณบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่โดยทุกท่านได้ร่วมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธจากนั้นเวลา 9:30 นท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านพร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเตรียมพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะของพระที่ทำหน้าที่บนดอยและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือให้ได้รับการศึกษาในระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยโดยมีท่านประธานทอดผ้าป่าในวันนี้คือคุณตันเทียนเหลียนและกลุ่มบ้านมัทุระซึ่งคณะประธานได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและวางผ้าป่าที่บริเวณหน้าคณะสงฆ์จากนั้นคุณตันเทียนเหลียนได้กล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายต่างๆดังนี้พิธีถวายปัจจัยต้นสมบัติแด่คณะสงฆ์บนพื้นที่สูงโดยคุณสุนทรีวันเฉินสุดจริตการกุลนำกล่าวคำถวายผ่านทางออนไลน์ระบบซูมพิธีถวายทุนการศึกษานำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันศรีสว่างพิธีถวายจตุปัจจัยเทยธรรมโดยคุณธนิษฐ์ธรวณิชยสิทธิ์และคุณณัฐิวรวินีกัญจนวสิริพิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณกฤตภักจรีคุณยศยิ่งและบริษัทเมตตามันนี่เงินทันใจจำกัดส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิรนิรามัยและนายแพทย์วัชระสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมสนับสนุนการทอดผ้าป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำหน้าที่บนดอยนำแสงสว่างไปสู่ใจชาวยอดดอยและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูง

จากนั้นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ได้กล่าวความประทับใจและขอบคุณหลวงพ่อทัตตชีโวผู้อุปถัมภ์โครงการพร้อมด้วยทุดงคสถานล้านนาและท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้สนับสนุนกองบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีโครงการนี้เป็นทุนสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติหน้าที่นำธรรมะนำความสว่างไสวไปสู่ใจสาธุชนในหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่บนยอดดอยให้ได้นับถือพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทิ้งความเชื่อที่เคยนับถือผีต่างๆรวมทั้งทุนสนับสนุนให้กับเยาวชนให้น้องๆได้มีทุนการศึกษามีความตั้งใจมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานในศูนย์ต่างๆบนยอดดอยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เข้ารับปัจจัยสนับสนุนจากท่านประธานสงฆ์ส่วนน้องๆตะวันบนดอยก็ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากท่านประธานสงฆ์ด้วยเช่นกันโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนที่ได้มาร่วมกันทำบุญใหญ่ในวันนี้สนับสนุนโครงการเผยแผ่ธรรมะบนยอดดอยให้กับพระภิกษุสงฆ์และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆผู้ที่มาเป็นจิตอาสาช่วยงานพระพุทธศาสนาและขออนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความยากลำบากในการนี้สาธุชนที่อยู่ข้างล่างหรือในเมืองก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้กับทุกท่านในการทำหน้าที่ต่อไปส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาพร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนให้กับน้องๆตะวันบนดอยเป็นรายบุคคลทั้งยังได้กล่าวให้อวาทให้กำลังใจน้องๆตะวันบนดอยให้ตั้งใจเรียนและช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานพระอาจารย์บนดอยซึ่งพิธีกรรมงานบุญในวันนี้ถือเป็นแรงสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะโดยเน้นที่การสร้างศาสนทายาทศาสนบุคคลให้มีความพร้อมมีความรู้ความสามารถที่จะนำธรรมะไปสู่ใจชาวโลกให้ได้มากและกว้างไกลที่สุดแม้จะอยู่ไกลต่างถิ่นต่างภาษาก็ไม่เป็นอุปสรรคพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณสระเศรษฐีทะเลบุญณทุดงคสถานล้านนาด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีจุดประทีปและเดินเวียนพระทักษิณเนื่องในวันพระเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญสร้างบารมีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอัฏชัยวัฏฐธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์สามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศอันสงบโดยท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกลั่นจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจกันจุดประทีปจนสว่างไสวไปทั่วบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีซึ่งเปลวประทีปนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะส่องทางแห่งชีวิตให้มีความสุขความเจริญพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อสืบทอดอริยประเพณีอันดีงามและน้อมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาก่อนเสร็จสิ้นพิธีพุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันอธิษฐานจิตและแผ่เมตตานำความปลื้มปิติในบุญกุศลกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามสืบไปและทางด้านของโรงเรียนปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมค่ะณหอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยาจังหวัดเลยเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบและอบอุ่นเมื่อโรงเรียนปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชม

0: ดยมุ่งเน้นการปั้นคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมาเป็นพระวิทยากรมอบความรู้และส่งต่อพลังบวกให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า140คนโดยพระอาจารย์ได้เมตตาปรับพื้นฐานกายและใจให้กับน้องๆด้วยการแนะนำการนั่งสมาธิอย่างถูกวิธีพร้อมสอดแทรกความรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไฮไลท์สำคัญคือการแข่งขันฝึกปฏิบัติที่ช่วยกระตุ้นให้น้องๆตื่นตัวสนุกสนานและซึมซับธรรมะได้อย่างไม่น่าเบื่อจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้บรรยายธรรมะที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายเรื่องความจริงของชีวิตเพื่อเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องให้กับเยาวชนสร้างเข็มทิศนำทางให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพภายหลังจากได้รับฟังธรรมะอย่างเต็มอิ่มพระวิทยากรได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและอาราธนาศีล5เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมในวันถัดไปซึ่งค่ายรวมใจหัวใจฝ่ายธรรมคนดีสีปากชมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้น้องๆได้หยุดพักจากหน้าจอและตำราเรียนชั่วคราวแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแกร่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะเป็นกำลังสำคัญของอำเภอปากชมและสังคมไทยต่อไปค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างไสวย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยอาราธนาคณะสงฆ์กว่า100รูปร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวดัตช์เยอรมนีเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกว่า500คนสำหรับพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานครั้งนี้กัลยาณมิตรภัยศาล

ารทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานอุปถัมภ์พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติมาร่วมกันจารึกมงคลนามในแผ่นทองประดิษฐานไว้ในองค์พระประธานโดยมุ่งหวังให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างถาวรในประเทศเนเธอร์แลนด์ตลอดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาอีกทั้งยังเป็นบุญญานุสรณ์ให้กับตนเองและวงตระกูลสืบไปทางด้านของพระมหาภูลศักดิ์ปุณณสักโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เป็น1ใน30วัดในทวีปยุโรปของวัดพระธรรมกายก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2560มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์เรียนรู้การเจริญสมาธิภาวนาของชาวดัตช์ตลอดจนประเทศใกล้เคียงและเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งอยู่ที่เมืองอัลเฟอร์เดนจังหวัดเกลเดลันโดยปรับปรุงโบสถ์คริสต์ประจำเมืองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกในช่วงศตวรรษที่19อายุกว่า130ปีให้เป็นพุทธสถานที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระภิกษุชาวไทยและชาวดัตช์ที่อุปสมบทในประเทศไทยแล้วกลับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอนปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับวัฒนธรรมชาวพุทธสร้างศาสนาทายาทด้วยการอุปสมบทชาวท้องถิ่นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและความร่วมมือจากสมาคมองค์กรสาธารณกุศลต่างๆโดยมีจำนวนชาวดัตช์เข้ามาปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมาต่อกันนะคะข่าวจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพระวิเทศภาวนาจารย์กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมด้วยพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและคณะสงฆ์ให้การปฏิสันถารต้อนรับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานด้านศาสนวิเทศของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอาซูซารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในการนี้พระครูโสติธรรมวิเทศได้นำชมเสนาสนะบริเวณอารามพร้อมทั้งบรรยายประวัติและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนายังได้นำชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่กำลังดำเนินโครงการเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกันผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับฟังภาพรวมการดำเนินงานและแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวอเมริกันของวัดได้รับฟังภาพรวมการดำเนินงานและแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวอเมริกันของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมทั้งถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกรูปสำหรับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเกิดขึ้นจากมโนปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเจตนารมณ์ของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการนำหลักสันติภาพภายในมาสู่สังคมโลกผ่านการปฏิบัติสมาธิและดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรองรับการเข้ามาปฏิบัติธรรมของชาวอเมริกันที่มีจำนวนมากขึ้นค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธาน

และกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก่อนที่จะได้พร้อมใจกันเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาณสถานที่ภายนอกวัดเพื่อร่วมกันให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอันเป็นภาพแห่งบุญกุศลที่ดีงามและเต็มไปด้วยความปลื้มปิติค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำเทคนิคการวางใจเบื้องต้นที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลจากนั้นพระอาจารย์เมตตานำปฏิบัติธรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความสงบผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธีภายหลังจบการปฏิบัติธรรมมีช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานทำให้พวกเขามีพลังบวกในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของอาสาสมัครในวัดยังช่วยให้ชาวท้องถิ่นรู้สึกสบายใจและมีความตั้งใจจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ศาสนาคือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งมากขึ้นจากภายในและส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดสกลนครอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดอ่างทองอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดชลบุรีและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับ9วัดพระธรรมกายนอร์เวย์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้เรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวดที่ 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณ ทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะคะอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000

และขอเชิญนะคะทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราไปปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าวิสาสาพยมันเวติเพราะความไว้วางใจภัยจึงตามมาช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวัติสูตรว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นวิชาเป็นสิ่งประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกไปอวิชชาเป็นสิ่งประเสริฐบรรดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐบรรดาชนผู้แถลงคารมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดวิชชาน่ะเป็นทรัพย์อันประเสริฐเราไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงจากเราไปได้และก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาสามารถนำออกมาใช้ได้ทุกเมื่อโบราณทั้งที่กล่าวไว้ว่ามีวิชาก็เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเพราะปัญญาน่ะเป็นทางมาของทรัพย์และทำให้เราน่ะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วถ้าหากมีวิชาคือความรู้ยิ่งความรู้อันวิเศษอันจะเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็นับได้ว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐที่จะทำให้เราเนี่ยเดินไปบนเส้นทางมรรคผลนิพพานตลอดไปจะไม่หลงพลัดตกไปในอบายภูมิวิชาในทางพระพุทธศาสนานะมีหลายอย่างตั้งแต่วิชา3วิชา8เป็นวิชาขั้นสูงที่มีไว้เพื่อปราบกิเลสทำให้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชมีอานุภาพตั้งแต่มีหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตมีฤทธิ์ทางใจแสดงฤทธิ์ได้สามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เป็นต้นความเจริญงอกงามของวิชาพระองค์ตรัสว่าประเสริฐที่สุดเพราะงอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมามากเพียงไรก็สามารถขจัดอกุศลธรรมและบาปกรรม

ทุกอย่างให้มลายหายสูญไปได้มากเพียงนั้นกระทั่งสามารถขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปตกไปไม่ค้างคาอยู่ในใจเลยคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีวิชชาความรู้แจ้งและความบริสุทธิ์ล้วนๆดังนั้นวิชาจึงเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐที่ต้องเจริญให้มากขึ้นและในบรรดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐสุดที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เนี่ยเพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมุ่งที่จะชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ฝึกฝนตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแสวงหาความสุขและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่ข้องเกี่ยวในเบญจกามคุณที่ชาวโลกส่วนใหญ่มักจะหลงยึดติดกันพยายามที่จะสลัดออกจากภพทั้งสามเพื่อไปสู่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ทำบุญกับประสงค์ด้วยจิตเลื่อมใสกันจริงอานิสงส์อันเลิศก็จะบังเกิดขึ้นมาทันตาเห็นเลยทีเดียวดังเช่นในสมัยพุทธกาลมีชายเข็นใจคนหนึ่งปรารถนาที่จะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์แต่เนื่องจากความยากจนจึงเอาอาหารของตัวเองจะไปขอทานมาได้น้อมเข้าไปถวายพระและเนื่องจากพัตตาหารนั้นน่ะไม่ปราณีตเท่าที่ควรภิกษุรับมาแล้วจึงไม่ได้ฉันเพราะในสมัยนั้นน่ะสาธุชนได้ถวายแต่อาหารที่ปราณีตพระท่านก็ไม่ลำบากในเรื่องการขบฉันชายเข็นใจเห็นดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตำหนิพระภิกษุสงฆ์แต่กลับหันมาพิจารณาตัวเองนี่ก็เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของบัณฑิตนะจ๊ะแม้ขัดสนแต่ดวงปัญญาก็ไม่มืดมนด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าจะถวายทานอันประณีตสักครั้งหนึ่งจึงตัดสินใจนำลูกสาวของตนเองไปแลกกับทรัพย์ได้มา12กหาปณะจากนั้นก็นำเงินมาซื้ออาหารประณีตแล้วก็ได้น้อมนำเข้าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านชายเข็นใจเห็นพระสงฆ์ท่านรับไปฉันแล้วก็ปิติดีใจปลื้มใจประพัตหารของตนเองนั้นได้ถวายไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกจากนั้นก็ปรึกษากับภรรยาว่าจะเดินทางไปต่างเมืองเพื่อทำงานหีบอ้อยจะได้นำเงินมาไถ่ตัวลูกสาวชายเข็นใจใช้เวลาทำงานอยู่ถึงครึ่งปีจึงได้เงินครบ12กหาปณะแล้วก็ตั้งใจว่าจะรีบนำเงินกลับมาไถ่ตัวลูกสาวคืนในระหว่างทางได้เจอพระเถระรูปหนึ่งซึ่งท่านกำลังจะเดินทางไปนมัสการพระเจดีย์ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระเถระก็รู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาทำไมทำอย่างไรจึงจะมีเสบียงติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติจะได้ไม่ต้องอัตคัดขัดสนเหมือนชาตินี้เนี่ยจึงคิดอยากสั่งสมบุญข้ามชาติโชคดีว่ามีคนเดินถืออาหารผ่านมาแถวนั้นพอดีเขาจึงขอซื้ออาหาร

เริ่มตั้งแต่เงินเพียงสองกหาปณะคนพวกนั้นก็ไม่ยอมขายก็เพิ่มเงินขึ้นไปเป็นสามกหาปณะเรื่อยไปจนกระทั่งหมดเงินที่มีทั้งหมด12กหาปณะเมื่อเงินไม่พอซื้ออาหารอันประณีตนั้นจึงบอกบุญคนขายว่าท่านผู้เจริญกหาปณะของเรานำหมดแล้วเรานำไม่ได้ซื้อเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเลยซื้อเพื่อไปถวายพระซึ่งท่านนั่งพักอยู่ที่โคนไม้โน้นถ้าท่านขายท่านก็จะมีส่วนแห่งบุญในพระตาหารนั้นด้วยคนขายเห็นว่าถวายพระจึงยอมขายอาหารให้ชายเข็นใจน่ะมันน้อมพระตาหารไปถวายพระเถระท่านก็รับเพียงครึ่งเดียวเพื่อที่จะให้เขาได้ทานอาหารด้วยแต่เขาก็บอกกับพระเถระว่าเขาต้องการบุญนำมากกว่าขอให้พระเถระอนุเคราะห์เขาด้วยเถิดพระเถระจึงยอมรับอาหารทั้งหมดมาฉันเมื่อฉันภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันแล้วก็ไต่ถามความเป็นมาเป็นไปของชายเข็นใจเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังพระเถระฟังแล้วก็สลดใจว่าชายเข็นใจผู้ใจบุญท่านนี้นะได้ทำในสิ่งที่ตนเองทำได้ยากจึงรู้สึกว่าตนเองเป็นหนี้ต่อชายเข็นใจอย่างมากทีเดียวเมื่อแยกทางกันแล้วพระเถระก็ได้เข้าไปพักที่มหาวิหารเพื่อที่จะบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความคิดว่าจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับชายเข็นใจในคืนนั้นจึงตั้งใจว่าแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปหากไม่บรรลุธรรมก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดตลอดทั้งคืนท่านก็ยังไม่สามารถทำใจให้หยุดนิ่งได้รุ่งเช้าก็ไม่ยอมออกบิณฑบาตได้ทุ่มเทปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ล่วงไปวันที่สองวันที่สามใจของท่านก็ค่อยๆสงบไปตามลำดับจนกระทั่งลุถึงวันที่เจ็ดพระเถระก็ได้ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างสมบูรณ์ในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็รู้สึกว่าร่างกายน่ะอ่อนล้าเหลือเกินจึงพิจารณาอายุสังขารรู้ว่าจะไม่สามารถดำรงอัตภาพอยู่ได้จึงได้บอกเรื่องราวความเป็นมาของตัวท่านเองให้กับภิกษุสงฆ์ทราบพระเถระอยากให้ชายเข็นใจได้พ้นจากความทุกข์ยากอีกทั้งให้เขารู้ว่าเขาได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศจริงๆจึงได้อธิษฐานว่าในการประชุมเพลิงของท่านหากชายเข็นใจไม่มาในงานนี้ก็ขออย่าให้เพลิงลุกขึ้นได้เมื่อพระราชาทราบข่าวก็เสด็จมาร่วมประชุมเพลิงแต่ก็ไม่สามารถประชุมเพลิงได้สอบถามพระภิกษุทรงทราบว่าต้องรอชายเข็นใจก่อนจึงรับสั่งให้เรียกหาเมื่อชายเข็นใจเดินทางมาถึงพระราชาทรงมอบทรัพย์สมบัติมากมายให้กับชายเข็นใจนั้นครั้นชายเข็นใจน่ะได้เข้าไปกราบพระเถระด้วยความเลื่อมใสพอกราบเสร็จเท่านั้นสรีระของพระเถระก็ได้ลอยขึ้นไปประดิษฐานบนเชิงตะกอนเองจากนั้นก็มีเปลวไฟลุกขึ้นมาเองนำ

ความปลื้มปิติและอัศจรรย์ใจมาสู่ชายแขนใจรวมทั้งพระราชาและมหาชนที่มาร่วมงานนั้นยิ่งนักนี่ก็เป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่านมันดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าประสงค์ประเสริฐที่สุดเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วถ้าหากทำบุญกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มหากตากุศลอันจะนับจะประมาณมิได้ก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ความสำเร็จในมรรคผลการบรรลุญาณสมาบัติของผู้ปฏิบัติกรรมฐานนั้นเกี่ยวข้องด้วยความสมถะสันโดษหลุดพ้นจากกิเลสอันอยากได้อยากมีเป็นอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติภาวนาแม้สำเร็จญาณระดับใดแล้วก็ตามแต่หากรับเอาอาสวะกิเลสเข้าจิตใจแม้น้อยนิดญาณวิเศษที่ภาคเพียรมาก็จะเสื่อมลงถดถอยลงสิ้นดังเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ณพระเชตวันมหาวิหารคราวหนึ่งท่ามกลางที่ประชุมของทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งถือของหอมและดอกไม้สดมายังพระวิหารเพื่อบูชาพระพุทธองค์วงหน้าของพราหมณ์ผู้นี้ไร้ซึ่งความสุขดวงตาส่อแววสิ้นหวังพราหมณ์ผู้นี้เดินไปรวมกลุ่มกับอุบาสกอุบาสิกาเงียบ
1: ทำไมชีวิตเราถึงเป็นเยี่ยงนี้ไปได้นะจะทำอย่างไรกับชีวิตดีหนอ
0: เมื่อนั่งจัดที่จัด

0: างเสร็จเรียบร้อยพราหมณ์ก็ประณตน้อมฟังพระพุทธมนต์พร้อมกับชาววัตถีคนอื่นๆกระแสความทุกข์นั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัมผัสรู้ด้วยข่ายพระญาณทรงมีพระกรุณาธิคุณตรัสถามมาจากพระอาสนะประธานซึ่งไกลเกินเสียงกู่ตะโกนหากแต่พราหมณ์กลับได้ยินดุจรับสั่งอยู่เบื้องหน้าดูก่อนมานพเธอยังสอนมนอยู่หรือมนของเธอยังดีอยู่หรือ
1: ข้าแต่พระองค์บัดนี้จิตข้าพระองค์คุณมัวไปมนตราไม่อาจสำเร็จได้แล้วพระพุทธเจ้าข้า
0: อันพราหมณ์ผู้นี้รอบรู้เจนจบไตรเพศเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสาวัตถีซึ่งต่อมาได้เป็นพระอาจารย์ของพวกกุมารกษัตริย์และคหบดีมากมายการสาธยายมหามนต์ก็จับใจเป็นที่ชื่นชอบของพราหมณ์นิกายทั่วไปพราหมณาจารย์สอนศิษย์อยู่ได้ไม่นานก็สละโสดออกครองเรือนจิตที่เคยสงบอย่างสันโดษก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยราคะโลภะโมหะลุ่มหลงทั้งหลงในรูปลักษณ์เครื่องบำรุงสุขทางกาย
2: พี่จ๋ามาทางนี้สิจ๊ะน้องอ่ะจะป้อนสุราอาหารให้พี่เอง
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตั้งแต่พี่ได้เจ้ามาเป็นคู่ทุกคู่สุขพี่เจริญอาหารขึ้นเยอะเลย
0: ความโลภในทรัพย์สินเงินทองและแพรพันก็เกิดขึ้นทั้งยังครุ่นคิดแต่การค้าการลงทุนอีกทั้งห่วงใยโคกระบือที่นาทาสโอกาสบำเพ็ญเพียรสาธยายมนต์ก็เหือดหายไป
2: พี่จ๊ะพี่มาดูนี่สิจ๊ะค้าขายครั้งนี้ได้กำไรตั้งมากมายเลยนะคราวหน้าหากพี่ทำกำไรได้อีกซื้อแก้วแหวนสร้อยทองให้น้องอีกนะจ๊ะน้องอยากมีเก็บไว้เยอะๆเลย
1: ได้สิจ๊ะเอาอะไรที่เจ้าชอบพี่จะหามาให้เยอะๆเลยจ้า
0: ไม่นานนักหลังการมีภรรยาสะพังครอบครัวพราหมณ์ผู้เคยขลังวิทยามนตราก็ถึงจุดเสื่อมถอยมนต่างๆไม่อาจสาธยายได้อีกต่อไป
1: โอ้จิตของเราถูกอำนาจกิเลสทำลายหมดแล้วนี่เราไม่สามารถท่องมนต์ได้อีกต่อไปแล้ว
0: ยามกัดกุ้มไร้ทางออกพราหมณ์ผู้เป็นครูสอนมนต์จึงมุ่งมาอย่างพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนากราบบังคมขอหลักปรัชญาชีวิตไปเป็นหลักชัยเหมือนกับที่ชาวชมพูทวีปกระทำกันในเวลานั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทราบในญาณวิเศษจนสิ้นตรัสแก่พราหมณ์นั้นว่าดูก่อนมานพไม่ใช่แต่เวลานี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนมนต์ของเธอก็มีอนุภาพเฉพาะยามที่จิตไม่ขุ่นมัวเท่านั้นครั้นพราหมณ์ผู้หม่นหมองทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องอดีตชาติมาตรัสเล่าในอนัพิรติชาดกดังนี้ยังมีตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลหนึ่งส่งให้กุมารพราหมณ์เข้าศึกษาเล่าเรียนในตักกศิลาและเติบโตขึ้นในความดูแลอบรมสั่งสอนของอาจารย์ทิสาป่าโมกกุมารพราหมณ์ศึกษาไตรเพศจนชำนาญ
3: สิทธ์เอ๋ยบัดนี้เจ้าได้ศึกษาไตรเพศต่างๆจนชำนาญดีแล้วเจ้าจงนำความรู้เหล่านี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์เถิด
1: สิทธ์ขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนศิลปวิชาให้จนช่ำชองจากนี้สิทธ์จะนำความรู้เหล่านี้ไปก่อประโยชน์ขอรับ
0: หลายปีผ่านไปวิทยาเวทก็แก่กล้าขึ้นจนเจนจบสารพัดมนตราสาธยายมนทุกคำภีไม่มีผิดหรือติดขัดจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นครุผู้หนึ่งในสำนัก
1: บัดนี้เราก็คงได้ใช้ความรู้ที่พร่ำเรียนฝึกฝนมาให้เกิดประโยชน์ได้แล้วสินะ
0: ไม่นานสักเท่าใดทั้งราชบุตรและกุมารพราหมณ์ทั่วสารทิศก็ให้ความศรัทธายำเกรงไม่น้อยไปกว่าอาจารย์ทิสาป่าโมก
1: สิทธิ์ทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาจากอาจารย์ให้ดีเถิดสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้พร่ำสอนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของสิทธิ์มากมายนัก

0: จนกระทั่งวันหนึ่งกุมารพรามผู้นี้ได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ของกุมารชาวกษัตริย
1: ์สิทธิ์เอ๋ยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องรับหน้าที่สอนมนต์และพรหมจรรยาต่างๆแก่กุมารชาวกษัตริย์และกุมารพรามของสำนัก
2: ขอพระคุณอาจารย์ที่ไว้ใจให้สิทธิ์ได้รับหน้าที่นี้สิทธิ์จะตั้งใจสอนมนต์อย่างดีที่สุดขอรับ
0: การสอนพระเวทถ่ายทอดอักขรมนตราแม้เป็นภาระยากยิ่งแต่พราหมณ์มานพก็กระทำได้สำเร็จงดงามอยู่เสมอ
2: สิ่งที่อาจารย์สอนไปพวกเจ้ามีอะไรสงสัยหรือไม
3: ่ไม่มีขอรับอาจารย์ได้สอนสิทธิ์อย่างดีจนสิทธิ์เนี่ยเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วขอรับ
0: ทั้งสิทธิ์ขัตยกุมารและวรรณพราหมณ์ต่างเก่งกล้าในไตรเพศชั้นสูงความสำเร็จดังนี้เกิดจากจิตอันสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ใดๆออกไปสัมผัสสิ่งเร้าบังเกิดสมาธิทุกขณะของการสอนยามนั้นชื่อเสียงของพราหมณ์มานพแห่งตักกศิลาก็โด่งดังข้ามแคว้นข้ามแม่น้ำทุกสายกุลบุตรจากวรรณพราหมณ์กษัตริย์ทุกนครก็ทยอยกันมาสู่สำนักพร้อมข้าวของแก้วแหวนมีราคา
4: ทำไมพ่อต้องให้ลูกเดินทางมาเรียนไกลถึงนี้ล่ะครับ
5: ก็ที่นี่อาจารย์เขาดีมีชื่อเสียงไงล่ะลูกดูสิใครๆก็พาลูกมาเรียนที่นี่กันทั้งนั้นเจ้าต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะลูก
4: ครับพ
0: ่อมีคนกล่าวขานกันไปแพร่หลายว่าฤทธิ์อันเกิดจากสภาวะหนึ่งของจิตในสมาธิสร้างความอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
6: โอ้ฤทธิ์สูงจริงๆลอยได้ตั้งนานน่ะอาจารย์ท่านนี้เก่งจริง
0: แต่แล้วก็เกิดอัศจรรย์ยิ่งกว่าการแสดงฤทธิ์เมื่อวันหนึ่งพราหมณ์มานพผู้ครั้งในมนต์กลับไม่อาจสาธยายมนตราใดๆได้เลยสักบทเดียวว
2: ันนี้อย่าเข้ามารบกวนอาจารย์อีกเลยองค์ชายมนต์อื่นใดก็ไม่มีให้เรียนได้อีกแล้วอาจารย์ไม่สามารถร่ายมนต์ได้ดังเดิมอีกแล้วสิทธิ์เอ๋ย
0: ครั้งนั้นอาจารย์ที่สาปาโมกผู้รู้เหตุแห่งความเสื่อมก็กลับมาให้โอวาท
1: สิทธิ์เอ๋ยเมื่อใดจิตคุณมัวด้วยเพราะมีปัจจัยกิเลสบังตาแม้มนต์ที่เคยเชี่ยวชาญก็เสื่อมถอยลงไม่อาจคล่องแคล่วได้อีก
2: สิทธิ์ผิดไปแล้วสิทธิ์ไม่น่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเลย
1: สิทธิ์เอ๋ยความสงบแห่งจิตเรานั้นดุดกับสายน้ำเมื่อไม่คุณมัวก็ย่อมเห็นหมดทุกตัวสัตว์น้ำและกรวดทรายเห็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นได้ฉันนั้น
0: เมื่อทรงประกาศอริยสัจพราหมณ์ผู้หม่นหมองแห่งสาวัตถีก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลรู้เหตุรู้ทางรู้วิธีดับทุกข์นั้นในพุทธกาลนั้นพราหมณ์แห่งตักกศิลากำเนิดเป็นพราหมณ์ในสาวัตถีอาจารย์ที่สาปาโมกเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: สกัมมุนาหันยติปาปะธรรมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทําความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยไอ้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆมันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกาย

และจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นของร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงของร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังแล้วคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่

ันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วมาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งๆนุ่มๆสบายๆไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเรานะกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหลือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆแล้วนั่นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วแหละพอถึงตรงนั้น

ะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อบป๊อบแป๊บแป๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้

แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสใสอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทิยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะสะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นชาวรัสเซียเขาว่าพระธรรมกายเป็นครั้งแรกโดยมีลูกชายคนเล็กเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกชายคนเล็กของลูกได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายก็เพราะอาการเจ็บป่วยของเขาเป็นสาเหตุให้เขาได้มาพักฟื้นที่เมืองไทยแล้วก็ได้มีกัลยาณมิตรชักชวนเขาให้ได้มาวัดพระธรรมกายปัจจุบันการเปิดลูกชายก็ยังคงมีอยู่ลูกขอเล่าประวัติของเขาดังนี้ค่ะลูกชายคนเล็กของลูกปัจจุบันอายุ21ปีได้ประสบอุบัติเหตุครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2545ขณะไปศึกษาต่อที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันเกิดเหตุเขามีอาการเมาสุรานี่เมาถูกผลักตกบันไดศีรษะฟาดพื้นหมดสติถูกนำส่งโรงพยาบาลรุ่งขึ้นหลังจากรู้สึกตัวเขาก็หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นกับเขาในเดือนสิงหาคม2546ระหว่างปิดเทอมเขาก็กลับมาพักร้อนที่บ้านประเทศรัสเซียได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเป็นครั้งที่2โดยขับรถยนต์ชนกับรถอีกคันหนึ่งอย่างแรงในตอนนั้นเขาไม่ได้เมาศีรษะเขาถูกกระแทกแต่ก็ไม่หมดสติร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ1เดือนเมื่อหายดีแล้วจึงกลับไปเรียนต่อที่ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์กระทั่งเดือนมีนาคม2547เริ่มมีอาการผิดปกติจนถึงขั้นรุนแรงเขาพยายามทำร้ายพี่ชายของเขาจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด้านประสาทเขาบำบัดรักษาอยู่ประมาณ2เดือนหลังจากนั้นกลับมาพักฟื้นที่บ้านในประเทศรัสเซียโดยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งอาการบาดเจ็บทางสมองทุเลาลงเรื่อยๆจึงลดจำนวนยาที่รับประทานลงตามลำดับ

0: ราจะการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วยังเสริมการรักษาด้วยสันนิษฐานที
1: ่ไสยศาสตร์
0: พลังจิตหรือพลังจักรวาลก็ เรียกกันเป็นยิ่งใหญ่นั่นและไสยศาสตร์ที่เรียกว่าไสขาวด้วยซึ่งลูกเองได้จ้างผู้มีอำนาจทางจิตหรือหมอไสยศาสตร์มารักษาลูกชายแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งลูกชายได้เดินทางมาพักฟื้นที่เมืองไทยมาพร้อมกับหมอไสยศาสตร์แล้วก็ได้มีการมิตรชักชวนให้มาที่วัดพระธรรมกายเพื่อไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ1สัปดาห์ที่จังหวัดเชียงใหม่ลูกเองก็ได้เดินทางมาสมทบในภายหลังแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันกับลูกชายเป็นครั้งแรกหลังจากปฏิบัติธรรมดูเขาสงบขึ้นอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสดูมีสุขภาพกายและใจดีเราจึงมุ่งเน้นที่การนั่งสมาธิด้วยตนเองเพราะเห็นผลที่ชัดเจนรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของลูกชายดีขึ้นอย่างรวดเร็วรู้สึกสมองเขาจะปลอดโปร่งมากโดยรวมแล้วแทบสังเกตไม่เห็นร่องรอยของความเจ็บป่วยเลยดังนั้นจึงเลิกรักษากับหมอไสยศาสตร์หรือหมออื่นๆคือทุกหมอเลิกหมดแล้วก็หันมานั่งสมาธิอย่างเดียวซึ่งอาจจะทำความไม่พอใจให้กับหมอไสยศาสตร์บ้างเพราะขาดอะไรได้จากนั้นเหตุการณ์กลับมาวิกฤตอีกครั้งว่าแพทย์ตรวจเช็คร่างกายพบสิ่งผิดปกติต้องเข้ารับการผ่าตัดที่กระดูกสันหลังช่วงล่างบริเวณก้นกบแพทย์เริ่มทำการผ่าตัดเมื่อวันที่22มีนาคม2548โดยใช้วิทยาการสมัยใหม่ซึ่งดูเหมือนเป็นการผ่าตัดเล็กๆไม่มีอาการน่าเป็นห่วงใดๆแต่ที่สำคัญคือมีการวางยาสลบประกอบการหยุดรับประทานยามานานเป็นสัปดาห์ดังนั้นในระหว่างที่ลูกชายออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านพฤติกรรมของเขาเริ่มเปลี่ยนไปในทางลบมีความก้าวร้าวมากขึ้นกระทั่งคืนวันที่18เมษายน2548ที่ผ่านมาอาการก้าวร้าวรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งเขาได้ทำร้ายแม่ของเขาคือตัวลูกและพยายามจุดไฟเผาบ้านแต่ว่าเมื่อเขาได้สติเมื่อลูกชายได้สติเขาก็อธิบายว่าเรื่องทั้งหมดที่ทำลงไปเพราะมีเสียงสั่งแล้วก็บังคับให้ทำและเสียงนั้นยังบอกว่าคนนี้หมายถึงตัวลูกไม่ใช่แม่แต่เป็นคนที่คิดร้ายและจะทำร้ายเขาลูกจึงต้องนำเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดรักษาเฉพาะด้านขณะนี้มีอาการดีขึ้นบ้างแล้วแต่ยังน่าเป็นห่วงคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อีกนานเป็นเดือนนอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วตัวลูกเองขณะทำงานที่บ้านในรัสเซียปรากฏว่ามีข้าวของต่างๆล่นแตกลงมาได้รับความเสียหายอย่างมากมายโดยที่ลูกเองก็แปลกใจและก็ไม่ทราบสาเหตุว่าสิ่งของเหล่านั้นตกลงมาแตกได้อย่างไรลูกหยิบรูปเก่าๆของลูกชายที่เคยถ่ายเก็บไว้ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันขึ้นมาดูมีอยู่ภาพหนึ่งซึ่งถ่ายไว้ขณะเรานั่งอยู่ในรถไฟได้เห็นคราบเลือดอยู่ที่เงาของลูกชายในกระจกรถไฟกำลังไหลจากศีรษะลงมาที่ไหล่อกและแขนดูน่ากลัวมากจากนั้นลูกก็พบความผิดปกติของภาพถ่ายอีกหลายใบซึ่งคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่บริเวณศีรษะของลูกชายได้มีคราบสีดำแทนคราบสีเลือดซึ่งเห็นได้ชัดซึ่งภาพของคนอื่นๆเป็นปกติดีขณะนี้ภาพถ่ายถูกทำลายหมดแล้วมีเพื่อนบ้านบอกกับลูกว่ามีผู้ไม่ปรารถนาดีได้

0: ทำคุณไสกับครอบครัวลูกและแนะนำให้ไปหาผู้มีวิชาไปทำการแก้คุณไสขึ้นสามีของลูกขณะมึนเมาเมาเพราะอะไรดื่มน้ำเปล่า
1: ดื่มสุรา
0: ดื่มสุราได้ประสบอุบัติเหตุขับรถชนกับรถบรรทุกอาการสาหัสโดยเฉพาะที่กระโหลกศีรษะและสมองนอนหมดสติในอาการโคม่าอยู่2คืนก็เสียชีวิตในปี34อายุเพียง39ปีลูกสมบูรณ์สร้างพระโดยจารึกชื่อสามีอุทิศบุญไปให้พร้อมทั้งสร้างตัวเองและลูก2คนรวมเป็น4องค์เจ้าค่ะคำถามเราเตรียมสันนิษฐานกันเลยนะจ๊ะการเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งคือถูกผลักตกบันไดและขับรถยนต์ชนรวมถึงการป่วยทางประสาทของลูกชายเกิดจากกรรมอะไรเป็นสาเหตุข้อ2การทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอนาถาการสร้างพระธรรมกายประจำตัวและการปฏิบัติธรรมซึ่งได้ทำไปแล้วในระดับหนึ่งจะช่วยลูกชายได้หรือไม่อย่างไรและต้องทำในระดับไหนจึงจะช่วยหายขาดได้โดยเร็วคะข้อ3วิบากกรรมที่ลูกชายประสบอยู่นี้จะตามส่งผลถึงภพชาติต่อไปหรือไม่ถ้ากรรมยังแรงอยู่ต้องแก้ไขอย่างไรข้อ4ก่อนที่จะมีอาการทางประสาทอีกครั้งลูกชายเคยมาขอบวชลูกชายจะมีโอกาสได้บวชในพระพุทธศาสนาหรือไม่การบวชจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมของเขาได้หรือไม่เพียงใดและหากเจ้าตัวไม่สามารถบวชได้พี่ชายจะบวชแทนให้จะมีผลต่อน้องชายหรือไม่อย่างไรคะถามดีนะข้อ5ความผิดปกติบนภาพถ่ายของลูกชายรวมทั้งการแตกหักของเครื่องใช้และสิ่งของมีค่าโดยไม่มีสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดจริงหรือไม่คะที่ว่ามีคนทำคุณไสกับครอบครัวของลูกหากมีการทำคุณไสจริงจะแก้ไขได้อย่างไรคะคนที่ทำคุณไสกับครอบครัวลูกใช่คนที่ลูกจ้างเข้ามารักษาลูกลูกชายโดยใช้พลังจักรวาลหรือไสขาวหรือไม่อย่างไรคะถ้าไม่ใช่เขาแล้วเป็นใครอ่ะใครคะเขามีจุดประสงค์ใดคะลูกควรจะทำอย่างไรเราเคยมีกรรมร่วมกันไหมคะบุพกรรมใดสามีจึงมีอายุสั้นและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขณะหมดสติเขาเป็นอย่างไรบ้างเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่ไม่จะตายแล้วไปไหนเนี่ยได้รับบุญจากการสร้างพระประจำตัวและบุญอื่นๆหรือไม่มีอะไรฝากบอกมาหรือไม่คะลูกเกิดประสบการณ์ภายในที่ดีมากตั้งแต่ครั้งแรกที่นั่งสมาธิและลูกมีความปิติใจได้เกิดศรัทธาทำบุญในพระพุทธศาสนาลูกมีเชื้อสายธรรมกายไหมคะลูกและลูกชายทั้งสองคนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมต้องมาเกิดเป็นชาติต่างชาติและแม้อยู่ห่างไกลแต่ก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะกี่ข้อ
1: 28ข
0: ้อหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายเพลินลูกชายประสบอุบัติเหตุ2ครั้งคือถูกผลักตกบันไดและขับรถชน

0: ตนและป่วยเป็นโรคประสาทเพราะกรรมสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายในชาตินั้นชอบดื่มสุราเป็นอาจินมาเมาแล้วเนี่ยชอบทะเลาะวิวาทจนถึงทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเขาบาดเจ็บในร้านสุราร่วมกับเพื่อนเสมอจ้ะทำให้เขาบาดเจ็บอะไรต่างๆสารพัดกรรมนี้แหละได้ตามมาส่งผลจ้ะเมาและอารวาสเห็นไหมจ้ะนี่การทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอนาถาการสร้างพระธรรมกายจำตัวและการปฏิบัติธรรมซึ่งทำไปได้แล้วในระดับหนึ่งก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาก็จะหายหรือจะเว้นช่วงให้ห่างออกไปเพื่อให้โอกาสได้สั่งสมบุญแต่ถ้าทำบุญทุกบุญบ่อยๆก็มีสิทธิ์หายขาดได้จ้ะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาหรือในบุญยักกิริยาวัตถุ10ประการนั่นแหละวิบากกรรมนี้อาจตามไปส่งผลต่อในภพชาติเบื้องหน้าเพราะปัจจุบันก็ยังทำด้วยปัจจุบันยังดื่มยังเนี่ยที่เมาปัจจุบันจะส่งไปในอนาคตอดีตส่งมาปัจจุบันถ้ากรรมยังไม่หมดก็ส่งไปอนาคตด้วยแต่ถ้าหากดิบเลิกดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาได้เด็ดขาดเด็ดจึ๊กขาดเลยอีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญด้วยเด็ดขาดเลิกดื่มนั่นแค่ละชั่วนะอีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญที่ทำความดีทั้งทานศีลนี่ความดีและทำใจบริสุทธิ์ด้วยภาวนาให้สม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันหยุดไป5วันทำ5วันหยุดเดือนนึงอะไรเงี้ยทำเดือนไปหยุดไป5เดือนนึงถ้าทำอย่างนี้บุญทุกบุญสม่ำเสมอทั้งทานศีลภาวนากรรมนี้ก็จะไม่ติดตามไปในภพเบื้องหน้าจ้ะแล้วถ้ายิ่งปฏิบัติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวตัดชั่วเลยตัดขาดกันไปเลยสำคัญที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก่อนที่จะมีอาการธรรมศาสตร์อีกครั้งลูกชายเคยมาขอบวชเขาก็มีโอกาสที่จะบวชได้เพราะเขาเคยมีบุญบวชมาในอดีตชาติคือเขาเคยเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเคยเป็นชาวพุทธและเคยบวชระยะสั้นบุญนี้จึงทำให้เขาคิดจะบวชขึ้นมาเองคิดเองดังนั้นถ้าเขาหายดีแล้วจากการทำประสาทต้องให้หายก่อนนะจ๊ะก็มีสิทธิ์ที่จะบวชช่วงสั้นได้จ้ะแต่ถ้ายังไม่หายแล้วก็จะเพิ่งเอามาบวชเดี๋ยวเขาจะไปโทษกันว่าเนี่ยเพราะบวชเลยเป็นโรคประสาทหายแล้วก็ค่อยมาบวชช่วงสั้นเอาบุญเนี่ยจะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเป็นหายถ้าพี่ชายบวชแทนแล้วที่เจาะจงให้บุญนี้แก่น้องชายน้องชายก็จะมีส่วนในบุญนี้ด้วยจ้ะและบุญนี้ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมได้บ้างจ้ะได้บ้างเยอะทีเดียวความผิดปกติของภาพถ่ายของลูกชายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีเพราะภาพถ่ายผ่านการเวลามาจึงอาจทำให้มองเห็นเป็นดังกล่าวไปได้อย่าไปกังวลเลยจ้ะส่วนการแตกหักของเครื่องใช้หรือสิ่งของมีค่าที่หล่นลงมาก็เป็นเพียงอุบัติเหตุธรรมดาที่บังเอิญมาพร้อมกันแต่จิตใจของลูกในช่วงนั้นกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องคุณไสเลยทำให้คิดฟุ้งซ่านไปเองความจริงแล้วไม่เกี่ยวกับว่ามีใครมาทำคุณไสอีกทั้งครอบครัวลูกก็ไม่มีใครมาทำคุณไสแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นที่เกี่ยวกับลูกชายก็เป็นเรื่องของกรรมสุราของลูกชายในอดีตและปัจจุบันดังกล่าวเลยจ้ะ ไม่มีใครมาทำคุณไสหรอกคนที่ลูกจ้างเขามารักษาลูกชายด้วยสายเวทนั้นเขาก็มีความขุ่นเคืองบ้างแต่ก็ไม่อาจทำอะไรลูกและครอบครัวด้วยคุณไสได้จ้ะเพราะนั้นจะไปขุ่นมัวเขานะเขาก็อาจจะมีความคิดบ้างตามภาษาคนมีกิเลสนะจะไปถือสาเขาลืมไปเลยลูกลืมไปซะสามีอายุสั้นและประสบอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ใหญ่เล็กเพื่อทำเป็นอาหารและค้าขายตามมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดในมหานรกขุมห้าทันทีด้วย
1: กรรมส
0: ุราไปมหานรกขุมห้าทันทีด้วยกรรมสุราขณะนี้กำลังโดนนายในรัฐบาลซึ่งเกิดจากวิบากกรรมของสัตว์นรกกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่มีเวลาว่างเว้นเลยจ้ะไม่ตายถ้าคำว่าไม่มีเวลาว่างเว้นแปลว่าไม่ตายถ้าหากตายเกิดยังว่างเว้นบุญที่สร้างของพระธรรมกายเป็นตัวและบุญอื่นๆที่ทำในภายหลังให้ได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นกรรมจากมหานรกขุมห้าแล้วจึงจะได้รับจ้ะซึ่งมันอีกยาวกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่อย่างไม่มีเวลาว่างเว้นจึงไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะน้ำกรดสีดำร้อนโดนกรอกอยู่ริมลำธารนั่นแหละลูกและครอบครัวต้องเข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้ได้อย่างคุณยายเท่านั้นแหละ

จึงจะไปช่วยได้ลูกเกิดประสบการณ์ภายในที่ดีมากตั้งแต่ครั้งแรกที่นั่งสมาธิและลูกมีความปิติใจได้เกิดศรัทธาทำบุญในพุทธศาสนาเพราะลูกมีเชื้อสายธรรมกายจ้ะลูกและครอบครัวก็เคยเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาก็เป็นชาวพุทธมาก่อนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่พลัดไปเกิดที่ต่างประเทศบุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันมาในอดีตจึงดึงดูดให้มาสร้างบุญร่วมกันอีกดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและอธิษฐาน

พรเทวีว่าบัดนี้มโหสถบัณฑิตได้รับนางอมราเข้ามาอยู่ในตำหนักในฐานะสะใภ้หลวงแล้วก็ทรงยินดีได้รับสั่งให้จัดงานอาวาหมงคลระหว่างมโหสถบัณฑิตกับนางอมราอย่างยิ่งใหญ่นางอมราจะได้รับเกียรติสูงเกินกว่าที่นางคาดคิดไว้และยังได้รับพระราชทานทรัพย์อีกมากมายแม้ชาวเมืองทั้งหลายก็ได้นำบรรณาการอันสูงค่ามามอบให้อีกเป็นอันมากนางก็ได้แบ่งทรัพย์นั้นออกเป็นสองส่วนได้ถวายคืนสู่พระคลังหลวงไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็แจกจ่ายให้แก่ชาวเมืองเพราะเหตุที่นางเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมมีน้ำใจไมตรีสงเคราะห์ช่วยเหลือคนทั้งหลายรู้จักต้อนรับปฏิสันถารหมู่ชนได้อย่างเหมาะสมนางจึงสามารถกุมหัวใจของชาวมิถิลานครไว้ได้ในขณะที่มโหสถบัณฑิตกำลังรุ่งเรืองเป็นถึงราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดซึ่งพระราชาทรงไว้วางพระทัยให้ทำหน้าที่ถวายอนุสาสน์ในข้ออัดและธรรมอยู่เสมอแต่ราชบัณฑิตทั้งสี่กลับค่อยๆอับแสงลงดุดแสงหิ่งห้อยที่ไม่อาจสู้แสงตะวันก็ค่อยๆหมดรัศมีไปในที่สุดแทนที่อาจารย์เหล่านั้นจะยอมรับในวาสนาแต่กลับคิดว่ามโหสถบัณฑิตมาแข่งดีกับพวกตนสำหรับอาจารย์เสนกะนั้นถึงกับวางแผนเพื่อจะขับมโหสถออกไปจากราชสำนักได้เปรยขึ้นในที่ประชุมว่าบัดนี้น่ะมโหสถได้นางอมรามาอยู่ด้วยอีกคนเห็นทีพวกเราเนี่ยคงจะหมดค่าในไม่ช้านี้แหละอาจารย์ที่เหลือต่างก็พยักหน้ารับรองเป็นเสียงเดียวกันด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆและท่านอาจารย์เสนกะอาจารย์ปุกุสะกล่าวเสริมว่าเขาเนี่ยเกินหน้าเกินตาเรามากทีเดียวต่อให้เอาค่าของพวกเรามารวมกันก็คงไม่ถึงเศษเสี้ยวของเจ้ามโหสถเป็นแน่อาจารย์ปุกุสะยังไม่ทันกล่าวจบอาจารย์กามินทะก็รีบชิงพูดขึ้นทันทีด้วยอารมณ์ขุ่นมัวว่าจริงอย่างที่อาจารย์เสนกะกล่าวนั่นแหละเดี๋ยวนี้นะพระราชามิได้ทรงเห็นพวกเราอยู่ในสายพระเนตรเท่าใดนักและบางคราวเนี่ยก็ดูเหมือนจะทรงลืมพวกเราไปซะแล้วฝ่ายอาจารย์เทวินทะไม่ประสงค์จะให้หมู่คณะคิดว่าตนเห็นเป็นอื่นจึงต้องกล่าวแสดงความเห็นของตนบ้างว่านั่นน่ะสิวันอาวาหะมงคลของมโหสถแต่กลับเป็นวันอัปมงคลสำหรับพวกเราซะนี่อาจารย์เทวินทะปรารภถึงเรื่องนี้แล้วก็อดถามไม่ได้ว่าแล้ววันนั้นน่ะพวกท่านไม่ได้ไปดูกับเขาดอกหรืออาจารย์กามินทะรีบแย้งขึ้นว่าก็สิ่งที่ขวางหูขวางตาและขวางใจนะปรากฏชัดอยู่เช่นนี้แล้วจะให้ไปดูทำไมกันล่ะอาจารย์เทวินทะก็พูดขึ้นว่าพวกท่านจะว่าเป็นอัปมงคลไปเสียหมดก็คงมิใช่หรอกอาจารย์ปกุสะเกิดความสงสัยในทันใดจึงรีบถามเทวินทะแทนอาจารย์กามินทะว่าเอ๊ท่านเทวินทะใหญ่ท่านถึงกล่าวเช่นนั้นล่ะมีด้วยหรือสิ่งใดที่เป็นมงคลมีสิท่านท่านไม่ได้ไปดูก็นับว่าพลาดจากสิ่งที่มงคลแก่สายตาเสียแล้วล่ะอาจารย์เทวินทะตอบพลางรำพันต่อไปว่าก็ในเมื่อในตาทั้งคู่น่ะได้เห็นหญิงงามอย่างนางอมรา
แล้วจะกล่าวว่ามิใช่มงคลได้อย่างไร

ไรกันล่ะการได้เห็นนางอมรานี่แหละเป็นมงคลแท้ทีเดียวละเพราะเห็นแล้วหัวใจของกระผมเนี่ยพองโตแช่มชื่นเบิกบานจนบอกไม่ถูกเลยอาจารย์เสนกะได้ฟังดังนั้นก็รีบเย้ยด้วยความหมั่นไส้ว่าท่านน่ะมองเห็นแต่ความงามที่ฉาบทาภายนอกจนบดบังปัญญาไปเสียหมดท่านไม่รู้เลยหรือว่าเบื้องหลังความงามของนางน่ะยังมีอะไรซ่อนเล้นอยู่อีกมากนะข้าพเจ้าจะบอกให้ว่านั่นแหละสิ่งที่จะบันดาลอัปมงคลให้แก่พวกเราละอาจารย์เทวินทะเริ่มตามทันจึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านหมายถึงความฉลาดของนางน่ะหรืออาจารย์เสนกะจึงรับว่าก็ใช่น่ะสิท่านไม่ได้ยินดอกหรือเขากล่าวขวัญกันให้อื้ออึงทั่วทั้งเมืองว่านางน่ะฉลาดปราดเปรียวไม่น้อยไปกว่ามโหสถทีเดียวเพียงมโหสถคนเดียวเนี่ยเรายังโค่นเขาไม่ลงแล้วนี่ยังมีนางมาอีกคนนึงนางน่ะเป็นที่โปรดปรานของท้าวเธอและพระมเหสีรวมทั้งชาวมิถิลาทั้งหมดก็ว่าได้คิดดูเถอะว่าคราวนี้น่ะมโหสถยิ่งจะเหนือชั้นกว่าเราอีกสักเท่าใดท่านก็ลองคิดดูเถอะในโลกนี้น่ะมีอะไรที่จะอัปยศอดสูและเป็นทุกข์ร้ายแรงยิ่งไปกว่าการเป็นอยู่อย่างปราศจากข้าก็พวกท่านยังจะทนได้อยู่หรือเมื่อถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนที่โลกลืมเพราะเมื่อก่อนนั้นใครๆต่างก็ยกย่องว่าเราเป็นคนมีค่าของวิเทหรัฐแต่บัดนี้กลับไม่มีใครแลเหลียวผู้ที่เป็นทาสเขาเจ้านายก็ยังเรียกใช้สอยแม้จะเป็นทาสชนิดเลวก็ตามทีเถอะถึงอย่างไรก็ยังมีค่ากว่าพวกเรามิใช่หรือคราวนี้สีหน้าของอาจารย์เทวินทะที่ยิ้มกลิ่มอยู่เมื่อสักครู่ก็เริ่มบึ้งตึงจนยิ้มไม่ออกอาจารย์เสนกะยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นกลับพูดต่อไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งขึ้นไปอีกว่าเวลานี้พวกเราน่ะหากจะเปรียบกับวัตถุที่มีแสงก็เป็นเพียงแสงของดวงดาวจริงอยู่เมื่อดวงอาทิตย์ลาลับไปน่ะความมืดที่ปกคลุมม่านฟ้าก็พอทำให้แสงดาวแผลวพราวได้บ้างแต่ในเวลาที่ดวงจันทร์ทอแสงนวลขึ้นมาน่ะถึงเวลานั้นใครล่ะจะเห็นความสุกสกาวของแสงดาวหากเปรียบไปแล้วมโหสถก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์นางอมราเล่าก็เปรียบเหมือนดวงจันทร์ก็ในเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังปรากฏขึ้นสลับกันเรื่อยไปเช่นนี้แสงดาวอย่างพวกเราน่ะจะเหลือค่าอะไรในที่สุดก็คงไม่ต่างจากผงธุลีดินใต้ฝ่าเท้าเป็นแน่บรรยากาศแห่งการสนทนาเริ่มคุโชนด้วยไฟแห่งริษยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเบื้องแรกก็เป็นเพียงแค่พูดเปรยออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาของผู้ตนแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างได้กล่าวถึงความอดสูใจของตนที่ดูเหมือนว่ายากจะแก้ไขได้ถ้าหากยังมีมโหสถอยู่ร่วมในราชสำนักจึงต่างก็เห็นต้องกันว่าพวกตนน่ะจะต้องหาทางกำจัดมโหสถออกไปให้ได้ส่วนว่าที่ประชุมของอาจารย์เสนกะจะมีแผนร้ายอย่างไรนั้นโปรด

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในพิธีโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินโปรยทรายจากทิศทั้ง4ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถิดเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่1พฤษภาคม

บนพื้นแผ่นดินกลางหุบเขาอันสงบร่มเย็นแห่งพื้นป่าอำเภอเถินยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังภาพรูปขบวนผ้าป่าที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในเวลานี้ล้วนมีความหมายยิ่งคือภารกิจที่ต้องสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อรองรับงานฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมาเฟื่องฟูในใจของหมู่ชนด้วยอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกย่างก้าวแห่งศรัทธาในวันนี้กำลังหล่อหลอมเป็นพลังแห่งสันติสุขที่จะตราตรึงในใจของมวลมนุษยชาติสืบไป

กระแสทานแห่งบุญสว่างไสวแผ่ขยายจากกลางใจของผู้มีบุญทุกท่านเมื่อถึงเวลาสว่างประธานในบุญพิธีได้กล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปสู่ใจของชาวจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความชุ่มชื่นปีติใจบังเกิดเป็นพลังแห่งความศรัทธาให้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีให้สำเร็จสมปรารถนาด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตลอดไป

กระแสทานแห่งบุญอันสว่างไสวยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องทับทวีประธานผ้าป่าและเจ้าภาพทุกคณะต่างพร้อมใจกันน้อมนำจตุปัจจัยทายาธรรมถวายแด่พระสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจของผู้มีบุญในครั้งนี้จะเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาศาสนสถานอันสำคัญที่จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวล้านนาผ่านองค์พระเจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยครั้นเมื่อประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทุกคำอำนวยพรอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังสายทานน้ำทิพย์ที่หลั่งรินลงสู่ดวงใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานและเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งมหากุศลอย่างหาประมาณมิได้

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สงบนิ่งงดงามและสว่างสวยด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในและเป็นหนทางสู่พระนิพพานทุกการบำเพ็ญทานกุศลบุญญาภิสันทานที่เกิดขึ้นได้ถูกกลั่นให้ผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินเจ้าอาวาสวัดทะตึกเชียงมั่นจังหวัดลำปางประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่แท่นประกอบพิธีและองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อเป็นปฐมฤกษ์แห่งความเป็นสิริมงคลแก่ผืนแผ่นดินที่จะรองรับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้พื้นแผ่นดินกำลังได้รับการกลั่นให้ใสสะอาดที่สุดและศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไป

ท่ามกลางกระแสแห่งมหากุศลที่กำลังหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้นำคณะเจ้าภาพทุกคณะและสาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสและเบิกบานด้วยความปีติใจรัตนชาติและสายทุกเม็ดที่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะเป็นสายใยแห่งมหากุศลที่เชื่อมโยงดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยก็เกิดเป็นพลังแห่งสิริมงคลที่แผ่ไพศาลไปสู่ทิศทั้ง4และจะเป็นสายสมบัติหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขสมปรารถนาและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและด้วยพลังแห่งศรัทธาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นดุจดวงประทีปธรรมที่ส่องสว่างนำทางชีวิตของผู้คนให้สว่างสว่างแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินล้านนาและสู่สันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: ว้าว
1: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
4: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธี

0: กรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-163-0620
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปเรียนธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

จรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน Zoom 072.com และที่ www.dmc.tv พร้อมทั้ง

ากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคนจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมแล้วหมั่นนึกถึงบุญเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงหมั่นทำใจให้ใสๆดวงบุญจะได้ใสๆอธิษฐานให้บุญบันดาลให้มีช่องทางถ้าหากเรานึกถึงบุญใจก็จะจรดที่บุญกระแสทานแห่งบุญจะหลั่งไหลมาที่ตัวเราเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้ค่ะก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญนะคะทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคมและพิธีทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะบนดอยค่ะโดยภายในงานคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในโครงการพุทธบุตรล้านนาณบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่โดยทุกท่านได้ร่วมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธจากนั้นเวลา 9:30 นท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านพร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเตรียมพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วได้ประกอบพิธีทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะของพระที่ทำหน้าที่บนดอยและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือให้ได้รับการศึกษาในระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยโดยมีท่านประธานทอดพระป่าในวันนี้คือคุณตันเทียนเหลียนและกลุ่มบ้านมัทุระซึ่งคณะประธานได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและวางพระป่าที่บริเวณหน้าคณะสงฆ์จากนั้นคุณตันเทียนเหลียนได้กล่าวคำถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายต่างๆดังนี้พิธีถวายปัจจัยต้นสมบัติแด่คณะสงฆ์บนพื้นที่สูงโดยคุณสุนทรีวันเฉินสุดจริตการกุลนำกล่าวคำถวายผ่านทางออนไลน์ระบบซูมพิธีถวายทุนการศึกษานำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันศรีสว่างพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยคุณธนิษฐรวณิชยสิทธิ์และคุณณัฐฐิวรวินีกัญจนวสิริพิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณกฤตภัทจรีคุณยศยิ่งและบริษัทเมตตามันนี่เงินทันใจจำกัดส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิรนิรามัยและนายแพทย์วัชระสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมและ

ผ่านรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมสนับสนุนการทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำหน้าที่บนดอยนำแสงสว่างไปสู่ใจชาวยอดดอยและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงสูงจากนั้นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ได้กล่าวความประทับใจและขอบคุณหลวงพ่อทัตตชีโวผู้อุปถัมภ์โครงการพร้อมด้วยทุดงคสถานล้านนาและท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้สนับสนุนกองบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง

ปล่อยให้กับพระภิกษุสงฆ์และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆผู้ที่มาเป็นจิตอาสาช่วยงานพระพุทธศาสนาและขออนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความยากลำบากในการนี้สาธุชนที่อยู่ข้างล่างหรือในเมืองก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้กับทุกท่านในการทำหน้าที่ต่อไปส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ธุดงคสถานล้านนาพร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนให้กับน้องๆตะวันบนดอยเป็นรายบุคคลท่านยังได้กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจน้องๆตะวันบนดอยให้ตั้งใจเรียนและช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานพระอาจารย์บนดอยซึ่งพิธีกรรมงานบุญในวันนี้ถือเป็นแรงสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะโดยเน้นที่การสร้างศาสนทายาทศาสนบุคคลให้มีความพร้อมมีความรู้ความสามารถที่จะนำธรรมะไปสู่ใจชาวโลกให้ได้มากและกว้างไกลที่สุดแม้จะอยู่ไกลต่างถิ่นต่างภาษาก็ไม่เป็นอุปสรรคพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณสระเศรษฐีทะเลบุญณธุดงคสถานล้านนาด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีจุดประทีปและเดินเวียนพระทักษิณเนื่องในวันพระเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญสร้างบารมีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอัฏฐชัยวัฏฐธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์สามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศอันสงบโดยท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกลั่นจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจกันจุดประทีปจนสว่างไสวไปทั่วบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีซึ่งเปลวประทีปนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะส่องทางแห่งชีวิตให้มีความสุขความเจริญพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อสืบทอดอริยประเพณีอันดีงามและน้อมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาก่อนเสร็จสิ้นพิธีพุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันอธิษฐานจิตและแผ่เมตตานำความปลื้มปิติในบุญกุศลกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามสืบไปและทางด้านของโรงเรียนปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมค่ะหน้าหอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยาจังหวัดเลยเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบและอบอุ่นเมื่อโรงเรียนปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมโดยมุ่งเน้นการปั้นคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมาเป็นพระวิทยากรมอบความรู้และส่งต่อพลังบวกให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า140คนโดยพระอาจารย์ได้เมตตาปรับพื้นฐานกายและใจให้กับน้องๆด้วยการแนะนำการนั่งสมาธิอย่างถูกวิธีพร้อมสอดแทรกความรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไฮไลท์สำคัญคือการแข่งขันฝึกปฏิบัติที่ช่วยกระตุ้นให้น้องๆตื่นตัวสนุกสนานและซึมซับธรรมะได้อย่างไม่น่าเบื่อจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้บรรยายธรรมะที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายเรื่องความจริงของชีวิตเพื่อเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องให้กับเยาวชนสร้างเข็มทิศนำทางให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ภายหลังจากได้รับฟังธรรมะอย่างเต็มอิ่มพระวิทยากรได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธรรม

0: ัปปวัตนสูตรและอาราธนาศีล5เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมในวันถัดไปซึ่งค่ายรวมใจหัวใจฝ่ายธรรมคนดีสีปากชมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้น้องๆได้หยุดพักจากหน้าจอและตำราเรียนชั่วคราวแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแกร่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะเป็นกำลังสำคัญของอำเภอปากชมและสังคมไทยต่อไปค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยอาราธนาคณะสงฆ์กว่า100รูปร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่พระพรหมวชิระปัญญาจารย์ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวดัชเยอรมนีเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกว่า500คนสำหรับพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานครั้งนี้กัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานอุปถัมภ์พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติมาร่วมกันจารึกมงคลนามในแผ่นทองประดิษฐานไว้ในองค์พระประธานโดยมุ่งหวังให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างถาวรในประเทศเนเธอร์แลนด์ตลอดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาอีกทั้งยังเป็นบุญญาณุสรณ์ให้กับตนเองและวงตระกูลสืบไปทางด้านของพระมหาภูลศักดิ์ปุณณสักโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เป็น1ใน30วัดในทวีปยุโรปของวัดพระธรรมกายก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2560มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์เรียนรู้การเจริญสมาธิภาวนาของชาวดัชตลอดจนประเทศใกล้เคียงและเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งอยู่ที่เมืองอัลเฟอร์เดนส์จังหวัดเกลเดอร์แลนด์โดยปรับปรุงโบสถ์คริสต์ประจำเมืองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกในช่วงศตวรรษที่10

ั้งอยู่ที่เมืองอัลเฟอร์เดนส์จังหวัดเกลเดลันโดยปรับปรุงโบสถ์คริสต์ประจำเมืองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกในช่วงศตวรรษที่19อายุกว่า130ปีให้เป็นพุทธสถานที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระ

เคร่งครัดเที่ยงตรงมากนะแต่จนกระทั่งได้บวชในวันวิสาขาบูชานี้ต่อมาพี่เทิดชาติศรีนพรัตน์นะชื่อฉายานันทชโยอันนี้ก่อนบวชเนี่ยท่านก็ทำหลายอย่างแต่ว่าที่เห็นภาพชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าในงานบุญใหญ่เนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่หลวงพ่อธรรมชโยเป็นประธานสงฆ์เนี่ยท่านจะเป็นผู้อยู่กับประธานใหญ่นะคอยช่วยประธานใหญ่ยกผ้าไตรต่างๆเข้ามาถวายประธานสงฆ์เนี่ยจนกระทั่งภายหลังมีรุ่นน้องเข้ามาทำหน้าที่แทนนะต่อมาคือพี่วันชัยพัทธชโยผู้มีชัยชนะอันเจริญรุ่งเรืองพี่วันชัยก็ถือว่าทราบว่าท่านอายุ64ปีนะก็ไม่สายนะชีวิตพระเริ่มต้นได้64ปีก็ท่านก็ถือว่าเป็นเสาหลักของอาสมบาศกเลยนะเรียกว่าวางกฎระเบียบต่างๆเป็นต้นแบบที่งดงามให้กับน้องๆนะเรียกว่าทำให้อาสมบาศกเนี่ยใกล้เคียงกับคำว่าเนี้ยบเฉียบเป๊ะมากเลยในความเห็นหลวงพี่นะก็ต่อมาคือพี่พิพัฒน์ชอบชนนะมณชโยชนะทางใจท่านก็ใจเย็นมากนะยิ้มตลอดนะเป็นพี่เลี้ยงปฏิบัติธรรมดอกไม้บานนะต่อมาก็อุบาสกพี่พลวัตนาครักษ์ประพัสชโยนะท่านก็ไปอยู่อเมริกามาคือท่านเป็นประธานชลพุทธสจพ.นะพระนครเหนือนะจบมาก็มาทำงานบ้านหนูแก้วในการเผยแผ่ธรรมะนะตอนนั้นมีบริษัทบ้านหนูแก้วด้วยนะผลิตสื่อธรรมะแล้วก็ท่านภายหลังก็ไปอเมริกาก็อยู่ยาวเลยนะจนทำหน้าที่จดทะเบียนสร้างวัดต่างๆนะเป็นเรียกว่าเป็นมือกฎหมายเลยจนถึงปัจจุบันนะก็ท่านก็ได้อุปสมบทในครั้งนี้นะประพัสชโยประพัสชโยชัยชนะที่ผ่องใสต่อมาเป็นอุบาสกพิชิตอวิรุธพาณิชนะหรือว่ารติชโยนะก็ชนะด้วยความยินดีนะเพราะท่านก็ยิ้มตลอดนะหัวเราะตลอดนะท่านก็อารมณ์ดีอารมณ์สบายนะชนะด้วยความยินดีเนี่ยก็ถูกต้องเลยนะเพราะว่าท่านเป็นคนสบายๆนะยิ้มอารมณ์ดีตลอดนะอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะรับภารกิจหลายอย่างนะทั้งในวัดแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยเป็นด็อกเตอร์แล้วนะต่อมาคืออุบาสกสมเกียรติเตชภารานี่ฉายาท่านจะได้ชื่อฉายากิตติชโยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณความดีที่กระจรกระจายไปท่านก็เรียกกันอาจารย์เกี้ยนะแล้วก็เขียนหนังสือด้วยชื่อสิงห์หนนะเกี่ยวกับหลวงปู่แล้วก็เป็นวิทยากรให้กับหลายๆที่เลยในการบรรยายเกี่ยวกับมหาปุจฉิณาจารย์นะท่านจบจุฬานั้นเนี่ยก็ต่อมาก็คืออุบาสกอนุชัยปีดาพิพัฒน์พงศ์หรือว่าจะได้ฉายาว่าอนันตชโยนะชัยชนะยังไม่มีที่สิ้นสุดเป็นท่านที่11ซึ่งอุบาสกอนุชัยเนี่ยท่านก็ทำงานแก้วภูธรนะเรียกว่าประสานงานทำงานมาตลอดเลยจริงๆท่านก็อยากบวชนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนโควิดไว้หลังติดโควิดพอดีก็เลยเลื่อนไปจนกระทั่งมาได้บวชในปีนี้นะอันนี้ก็คืออุบาสกทั้ง11ท่านนะที่จะอุปสมบทในวันวิสาขบูชานี้นะซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณสัปดาห์เดียวนะซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ก็ได้ทบทวนอาวาสไว้แล้วว่าให้ท่านบวช2ชั้นนะทั้งภายนอกและภายในด้วยนะซึ่งโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ก็ถือว่าในโรงเรียนเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะโดยเฉพาะคาถาใหม่นะแมนนี่มันนี่มานี่นะอย่าลืมท่องทุกวันนะแมนนี่มันนี่มานี่ขอให้มีทรัพย์มากมายเงินทองไหลมาเทมาเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งสุขกายสุขใจปลอดภัยตลอดไปขอให้สมปรารถนาทุกประการแล้วท่านยังให้โอวาทเกี่ยวกับบาลีอีกหลายเรื่องนะเนี่ยต้องในความสัมพันธ์ของภาษาบาลีนะกว่าจะมีคำสอนนี้กว่าจะได้ศึกษาเนี่ยต้องเป็นผู้มีบุญมีบารมีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเข้าโรงเรียนได้เลยนะแล้วก็คุณค่าของคำสอนเนี่ยดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้พ้นทุกข์ได้และโดยเฉพาะข้อเตือนใจสำหรับผู้เรียนบาลีนะนะเนี่ยก็โดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าอย่าสะง้อสะแงะนะเราเป็นพระไม่ใช่เป็น

แพะเนี่ยนะก็ให้ทุกคนตั้งใจเรียนบาลีคือโอกาสอันเกิดจากบุญบารมีจึงควรตั้งใจศึกษาเพื่อคำสอนที่เราพ้นทุกข์หลังจากวันวิสาขาบูชาก็จะมีการบวชอีกหลายงานเลยนะทั้งบวชเข้าพรรษาบวชผู้บริหารบวชสามเณรบวชไอดอบต่างๆในส่วนต่างประเทศเองก็มีบวชนานาชาติด้วยนะโดย AEC กับ WAB นะ11กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนะอันนี้ก็ทั้งรับเป็นรุ่นนานาชาตินะแล้วก็รุ่นอื่นๆอีกตามที่ไปสัมพันธ์อีกมากมายอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะว่าคุณพ่อสมหมายคุณแม่น้ำอุ่นอุดมศักดิ์รุ่งนภากรมเมฆและครอบครัวผู้ดำบุญจังหวัดจันทบุรีจะมาถวายทุเรียนหมอนทอง8ตันนะในวันที่26พฤษภาคมอังคารเห็นอยู่ในสื่อออนไลน์เยอะเลยนะก็มาประชาสัมพันธ์ให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันนะที่ได้มาถวายเมื่อ22เมษายนอันนั้น22ตันนะในช่วงนี้เองเนี่ยทาง DOU ก็มีการเปิดหลักสูตรนะสวดมนต์แปล3ภาษาไทยอังกฤษจีนนะจันทร์อังคารเป็นภาษาจีนพุทธพระรหัสภาษาอังกฤษศุกร์เสาร์ที่เป็นภาษาไทยนะในคือ DOU เนี่ยจะเปิดหลักสูตรเนี่ยปีละ2ครั้งเดือนวิสาขบูชาคือพฤษภาคมเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าพรรษานี่อีกครั้งหนึ่งนะก็ทราบว่าเข้าพรรษาอาจจะเป็นเรื่องทศชาติบารมีนะซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นพระปริตรนะธรรมจักสวดอภิธรรมต่างๆเป็นต้นนะจริงๆเราสวดมนต์ธรรมเช้าทำบุญเย็นเราก็สวดกันอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอย่างเราสวดธรรมเช้าเนี่ยนะพุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9เนี่ยบางทีเราสวดเราก็สวดได้หมดแหละหลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนแต่พอถามว่าถ้าดูคำแปลจริงๆเราอาจจะไม่รู้ลึกซึ้งก็ได้นะอย่างอรหังเนี่ยถ้ามาดูรากศัพท์แล้วอะแปลว่าไม่นะละหังละหะละหะแปลว่า secret นะหรือว่าที่ลับดังนั้นอรหังเนี่ยก็คือไม่มีความลับอ่ะก็คือไม่มีที่จะทำความชั่วได้ก็คือมีความบริสุทธิ์อย่างเดียวนะเป็นต้นหรือว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะก็ตัดภาพกลับมาก่อนก็ได้นะครับสัมมาสัมพุทโธเนี่ยก็คืออย่างสัมมาเนี่ยก็แปลว่าความสมบูรณ์พร้อมนะความperfect นั่นแหละนะสัมมาสัมพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นด้วยเบิกบานก็คือตรัสรู้ชอบด้วยตัวพระองค์เองอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยวิชชาจรณะสัมปันโนเนี่ยคือวิชชาก็คือเป็นความรู้แจ้งจรณโนจรณะคือความประพฤตินะสุขโตนะสุขตะพระสุคตเนี่ยคือผู้เสด็จไปดีแล้วโดยความหมายเลยนะไปดีแล้วไปยังไงไปด้วยมรรคแปดไปไหนไปพระนิพพานนะโดยการพิจารณาอริยสัจสี่โลกวิทูรู้แจ้งโลกนะโลกอะไรมั่งเนี่ยสังขารละโลกสัตวโลกโอกาสโลกนะสังขารละโลกก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกต่างๆเนี่ยสัตวโลกก็สัตว์โลกนะโอกาสโลกก็คือพื้นที่ที่ตั้งเนี่ย อนุตตรโภริสธรรมสาราตินะอนุตตรโภอุตระนี่ครับคือเรียกว่าสูงสุดแหละอนุตตรโภก็คือไม่มีคือไม่มีใครเทียบได้อนุตตรโภปุริสะก็มนุษย์นะผู้ชายก็คือบุคคลนี่แหละอนุตตรโภริสธรรมสาราตินะก็คือเป็นผู้ฝึกบุรุษอนุตตรโภปุริสธรรมสารถินะซี่ไม่เคยฝึกได้ยิ่งกว่านะเป็นผู้ฝึกที่ดีที่สุดนะสารถีคือผู้ฝึกนะไม่ใช่คนขับรถนะโดยความหมายของบาลีเนี่ยนะไม่ใช่ผู้ถือเชือกอันนั้นเขาเรียกผู้ถือเชือกนะแต่ว่าสารถีคือผู้ที่ควบคุมสติได้ผู้ฝึกนะเนี่ยศรัทธาก็คือศาสดาผู้สอนพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นด้วยเบิกบานนะรู้อะไรรู้อริยสัจตื่นจากอะไรตื่นจากกิเลสในสังสารวัฏนะเบิกบานเบิกบานอะไรเบิกบานจากการพ้นทุกข์นะดังนั้นเนี่ยภควาภควาก็คือผู้จำแนกธรรมนะหรือเราส่วนนโมตัสสะเนี่ยนโมตัสสะภควโตนะ

ผับอันไหนก็ไปงานนั้นนะตักบาตรบ้านยายเวียนประทักษิณที่โบสถ์นะตอนเช้าส่วนสายนั่งสมาธิบ่ายอุปสมบทนะที่พระอุโบสถแล้วค่ำก็เวียนเทียนแล้วก็จุดประทีปนะตอนนี้ก็เริ่มใส่เขาเรียกอะไรใส่ที่จะบูชานะแล้วก็เป็นใส่ฐานนะใส่ฐานที่จะบูชาแล้วก็เริ่มทยอยใส่นะสมาชิกองค์กรก็ไปนั่งช่วยกันใส่เรียกว่าใส่ได้อันหนึ่งก็ประทีปหนึ่งประทีปหนึ่งนะใส่ได้ร้อยอันก็เราจุดประทีปได้ร้อยอันแล้ววันงานก็เอามาจุดนะโดยการเนี่ยนะใช้รีโมทจุดนะก็จะเป็นภาพที่สวยงามทุกปีนะรวมถึงโคมบนเจดีย์ด้วยนะและโคมที่ลานเจดีย์ด้วยนะวันนี้ก็มาถึงหัวข้อที่ได้ตั้งไว้ว่าสุดยอด อุบาสกตำนานเหนือกาลเวลานะสุดยอดอุบาสกตำนานเหนือกาลเวลาเนี่ยคือนอกเหนือจากการเกริ่นนำถึงอุบาสกทั้ง11ท่านไปแล้วนะก็เลยไปดูว่าแล้วอุบาสกในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีท่านใดมั่งที่พุทธองค์กล่าวถึงนะในบรรดาเอตทัคคะทั้งหมดเนี่ยในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระภิกษุไว้41รูปภิกษุณี13รูปนะอุบาสก10รูปอุบาสิกาอุบาสก10ท่านอุบาสิกา10ท่านนะอันนี้คือเอตทัคคะแต่ผู้ที่เป็นตราชูเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้คำนี้เลยนะเป็นอุบาสกตราชูคืออุบาสกที่เที่ยงตรงนะตุลาก็แปลว่าตราชูนะตุลาการเนี่ยดังนั้นเดือนตุลาก็เลยสัญลักษณ์ตราชูแบบนี้นะคือเที่ยงตรงเป็นต้นแบบได้เนี่ยนะท่านได้ตรัสว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายนะเอกัตถสนิบาตว่าเนี่ยนะถ้าท่านใดที่เป็นพระเนี่ยถ้าเธอพึงจะอ้อนวอนเนี่ยก็ขอให้อ้อนวอนให้เป็นอย่างสารีบุตรกับโมคคัลลานะเธอท่านใดเป็นภิกษุณีถ้าเธอจะอ้อนวอนเนี่ยจะสวดขออ้อนวอนขออะไรเนี่ยก็ขอให้เป็นแบบภิกษุณีเขมากับภิกษุณีอุบลวรรณาเถอะแต่ว่าถ้าท่านที่ไม่ได้บวชเนี่ยเป็นอุบาสกนะเธอจะอ้อนวอนเนี่ยก็ขอให้อ้อนวอนเป็นแบบจิตตะคหบดีกับหัตถกะอุบาสกเถอะส่วนท่านหญิงเนี่ยถ้าจะอ้อนวอนนะก็ขอให้เธอเนี่ยอ้อนวอนเป็นอย่างอุบาสิกาคุชุตราและนางเวลุกันทกีนันทะมารดาเถิดนะวันนี้เราก็เลยจะมาดูประวัติอุบาสกสองท่านนี้เป็นหลักและถ้ามีเวลาก็จะต่อด้วยอุบาสิกาอีกสองท่านด้วยนะเพราะว่าน่าสนใจมากนะงั้นก็ไปเลยนะคือเอตทัคคะเนี่ยอุบาสกสิบท่านก่อนนะทุกท่านก็คงคุ้นกันแล้วนะตปุสสะปาลิกะนะเป็นทเววาจิกก็คือถึงสรณะก่อนตอนนี้ยังไม่มีพระสงฆ์นะแต่จุดสำคัญก็คือได้รับเส้นผม8เส้นนะแล้วเชื่อกันว่าตอนนี้เนี่ยก็มาประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์ชูริดากองที่เมียนมาจริงๆท่านก็ระหว่างทางก็โดนผู้ปกครองขอเส้นผมไปอันนี้2เส้นไปเมืองดงนุ้นโดนพญานาคขอไป2เส้นนะก็เหลือ4เส้นนะแล้วก็พออัญเชิญมาก็โดนประดิษฐานไว้ที่ท่าน้ำอีกเส้นนึงแต่พอไปประดิษฐานที่ชูริดากองเนี่ยท่านเล่าว่าเส้นผมก็กลับมาเป็น8เส้นเหมือนเดิมนะเส้นผมพระโตองค์นะต่อมาคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีอันนี้พูดถึงเอตทัคคะ10ท่านนะโดยย่ออันนี้ท่านก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีจิตตคหบดีนะหัตถกะหัตถกะคฤหบดีนะอันนี้ก็ใช้เจมินาย AI นะโดนยักษ์จับนี่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นยักษ์นี่คือเป็นหัตถกะอารวกะอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือหัตถกะอันนี้เขียนไม่เต็มนะไม่ได้เขียนอารวกะนะเป็นผู้สงเคราะห์พระเจ้ามหานามนะถวายทานมีรถประณีตนะอยู่กิบิลพัทโดยเฉพาะช่วงที่พุทธองค์อยู่เมืองเวรัญชาที่เรียกว่ากินข้าวแดงมาตลอดเนี่ยหลังจากออกพรรษาเนี่ยท่านได้มาที่กบิลพัทและท่านก็ถวายอาหารประณีตตลอด4เดือนนะแล้วก็ขอต่ออีก4เดือนขอต่ออีก4เดือนนะจนกระทั่งเป็นปีพุทธองค์ก็อนุญาตนะภายหลังมีพระภิกษุฉัพพัคคีที่ผู้ที่คอยทำผิดพระวินัยต่างๆและเป็นต้นบัญญัติ128ข้อเนี่ยมาขอบ้างนะ

ก็จะเอาเร็วด้วยนะขอเยอะเอาเร็วตอนหลังพระองค์ก็เลยบัญญัติพระวินัยข้อหนึ่งว่าไม่ให้ขอเกิน4เดือนนะอุคคหบดีนะเนี่ยผู้ให้ของที่ชอบใจอุคตคหบดีนะอันนี้ต้นคดปลายตรงอุปถัมภ์ภิกษุสงฆ์บรรลุพระอนาคามีนะยกภรรยา4คนเนี่ยเรียกว่าให้เป็นอิสระเลยนะว่าจะไปแต่งงานใหม่ก็ได้หรือจะเอาทรัพย์สมบัติใช้ไปก็ได้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่เป็นเพย์บอยเลยนะสุระอัมพัทธอุบาสกอันนี้ผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวก็คือท่านได้ถวายทานกับพุทธองค์เป็นพระโสดาบันแล้วนะแล้วก็มีพญามารมาแปลงร่างเป็นพุทธเจ้านะแล้วมาบิณฑบาตใหม่สอนใหม่พอท่านรู้ว่าเป็นมารท่านไม่กลัวเลยนะท่านไล่พญามารไปเลยมารก็อยู่ไม่ได้ต้องไปต่อมาก็คือชีวกะกมลพัทนะอันนี้ก็คงรู้จักกันดีเป็นหมอประจำพุทธองค์แล้วก็สุดท้ายคือนักกุลบิดาคฤหบดีอันนี้คือเอตทัคคะทางอุบาสก10ท่านนะที่มีในพระไตรปิฎกตปุสสภลิกะอนาถาบิณฑิกเศรษฐีจิตตคหบดีหัตถกะคหบดีนะซึ่งเราจะพูดเจาะลึกในวันนี้พระเจ้ามหานามะนะที่อยู่แคว้นกบิลพัทซึ่งภายหลังก็เป็นพี่ชายของพระอนุรุทธะนะกับพระนางโลหินีซึ่งออกบวชพระอนุรุทธะก็ออกบวชนะแล้วท่านก็ปกครองแคว้นกบิลพัสต่อก่อนที่จะโดนวิทุนทพะมาถล่มแคว้นไปนะแล้วท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะแล้ววิทุนทพะก็ต้องการกินข้าวนะเสวยกับพระเจ้าตาเนี่ยก็คือพระมหานามซึ่งพระเจ้ามหานามแม้ว่าท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ด้วยระเบียบการปกครองของกบิลพัสเนี่ยท่านก็ยังมีเรียกว่ามีโปรโตคอลมีขั้นตอนนะว่าจะไม่เสบยกับผู้ที่ไม่ใช่วรรณะเดียวกันท่านก็เลยไปส่งขอไปส่งน้ำก่อนนะแล้วก็ผูกผมยาวๆไว้กับสะพานใต้สะนะเพื่อที่จะให้จมน้ำไปเลยนะแต่ว่าได้พญานาคมาช่วยไว้นะก็เลยเอาไปอยู่พบพญานาคแทนก็เลยรอดไปอันนี้ก็คือต่อไปก็คืออุคคหบดีนะอุคตคหบดีสุระอัมพัทธอุบาสกชีวกมลพัทแล้วก็นักกุลบิดาคหบดีอันนี้คือเอตทัคคะ10ท่านนะส่วนอุบาสิกา10ท่านไหนๆพูดถึงอุบาสกแล้วฟังไว้หน่อยแล้วกันนะก็คือนางคุชุตรานะนางสุจดานางวิสาขานะนางกาติยานีนะผู้มีความเลื่อมใสอย่างนั้นแฟนคือโจรมาปล้นบ้านเนี่ยขนของไปจะหมดแล้วเนี่ยท่านก็ยังฟังธรรมอยู่นะไม่ลุกไปจนกระทั่งหัวหน้าโจรศรัทธาเนี่ยแล้วมาขอเข้ามาแล้วของเมื่อคืนแล้วขอออกบวชพร้อมบริวารทั้งหมด900คนนะอันนี้นะพระนางสามาวดีนะซึ่งเป็นเลิศทางเมตตานะก็อยู่แคว้นโกสัมพีเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะพระนางสุปิยานะที่เสื่อมเนื้อตัวเองนะเพราะว่าหาเนื้อไม่ได้เลยเนี่ยเพราะภิกษุต้องฉันเนื้อเพื่อรักษาโรคนะเป็นถือว่าเป็นเลิศทางอุปถาคแต่ว่าภายหลังพุทธองค์รู้ก็เลยบัญญัติไม่ให้ภิกษุฉันเนื้อ10อย่างนะเนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์ใหญ่นะช้างม้าสุนัขเสือดาวเสือต่างๆลิงเป็นต้นเนี่ยงูด้วยนะเพราะว่าถ้าทางกายภาพคือฉันแล้วกินตัวมันออกนะแผ่เมตตาเท่าไหร่ก็ไม่ไหวนะโดนสัตว์ทำลายได้อุตรานะเพื่อนนางสิริมานะเป็นแม่นันทมานพเหมือนกันนันทมาตาเหมือนกันนะดังนั้นบางทีเราก็เลยสับสนว่านันทมาตาเนี่ยมีถึง3นันทมาตานะที่พุทธองค์บอกว่าให้เอาอย่างเนี่ยเป็นนางอุตราหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่นันทมาตาเหมือนกันและบาลีก็ใช้คำว่าอุตราด้วยเพราะว่าคือที่ใช้คำว่าอุตราเพราะว่านางคุชุตราเนี่ยเดิมก็ชื่ออุตราเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เป็นคนค่อมเนี่ยก็เลยได้ฉายาว่าคุชุตราเพราะคุชุตแปลว่าค่อมนะผู้ค่อมอุตราผู้ค่อมคราวนี้พอภาษาบาลีก็เขียนว่าอุตรานะก็เลยสับสนว่าเอ๊ะเป็นอุตราองค์นี้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่นะว่าเป็นอันนี้คือนางอุตราที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับนางสิริมาที่เป็นโสภิณีอันดับหนึ่งของเมืองนะแล้วก็จนนางสิริมาได้บรรลุธรรมส่วนนางเองก็มีบุตรชื่อนันทมานพเหมือนกันต่อมาคือสุปวาสาโกริยะธิดาก็คือท่านก็เป็นพูดง่ายว่าอยู่แคว้นโกริยะนะเป็นแม่ของพระศิวลีนะก็ตั้งครรภ์อยู่

่7ปีนะแล้วแล้วก็อีก7วันนะด้วยพรของพุทธองค์ด้วยนะด้วยกรรมที่หมดด้วยทำให้พระสิวลีก็คลอดมาอย่างปลอดภัยนะซึ่งเมื่อคลอดมาแล้วก็พูดได้เลยนะสติปัญญาเฉียบแหลมคุยกับพระสารีบุตรได้เลยรู้เรื่องนะแล้วก็ออกบวชตอนอายุ7วันเลยหลังคลอดนะเพราะว่าโตมาในครรภ์แล้ว7ปีนะซึ่งท่านบอกว่าระหว่างอยู่ในครรภ์เนี่ยเหมือนอยู่ในโลหะกุมพีนรกเลยนะด้วยกรรมที่เคยไปปิดเมืองเขาไว้7ปีนะ7ปี7วันเนี่ยก็เลยต้องอยู่ในครรภ์อย่างนี้ซึ่งนางก็เป็นผู้ยินดีในฌานนะแล้วก็นกุลมาตาคหปตีนะซึ่งก็เป็นผู้มีความคุ้นเคยกับพุทธองค์เหมือนนกุลนกุลปิดนกุลปิตาอุบาสกนะเป็นสามีภรรยากันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเกิดเป็นอย่างนกุลมาตาเป็นแม่500ชาติเป็นป้า500ชาติเป็นน้า500ชาติพอเจอพุทธองค์เนี่ยเรียกลูกเลยนะด้วยความคุ้นเคยมา 1,500 ชาติเนี่ยนะพุทธองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ห้ามด้วยนะแล้วก็ยังมาโปรดเป็นพิเศษนะจนกระทั่งภายหลังก็บรรลุธรรมทั้งคู่นะส่วนนางการลิกานางการลิกาอุบาสิกาเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเลิศในการฟังธรรมต่อๆกันมานะก็คือสาคริยักษ์เนี่ยยักษ์ตาเดียวเนี่ยฟังธรรมจากพุทธองค์บรรลุเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็เลยมาคุยให้เพื่อนฟังนะเหาะไปเนี่ยก็คุยไปคุยกับเหมันตะยักษ์เนี่ยนะเพื่อนก็ฟังธรรมก็คือพุทธคุณนั่นแหละก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนางที่อยู่บนยอดปราสาทได้ยินยักษ์คุยกันนะก็ทำใจคล้อยตามไปด้วยนะบรรลุเป็นพระโสดาบันอีกนะเนี่ยบอกเป็นเลิศทางฟังธรรมที่คล้อยตามกันอ่ะคราวนี้มาดูจิตตะคหบดีไปเลยนะซึ่งท่านก็เป็นผู้มีบุญมากบรรลุเป็นพระอนาคามีนะเรียกว่าตั้งความปรารถนามา 100,000 กับนะเป็นยอดพระธรรมกถึกด้วยคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำเรียกว่า the enlightened billionaire นะใช้คำนี้เลยนะ enlightened billionaire ก็คือท่านเนี่ยเคยในยุคของพระเจ้าปทุมุตระเนี่ยแสนกับที่แล้วตั้งความปรารถนาไว้และในยุคของพระเจ้ากัสสปะเนี่ยได้ถวายดอกไม้ห้าสีกับภิกษุรูปหนึ่งนะแล้วได้อธิษฐานจิตไว้นะท่านก็เลยในวันเกิดเนี่ยดอกไม้ห้าสีก็ตกทั้งเมืองเลยนะเมืองที่ท่านอยู่ในแคว้นมคธดังนั้นคนก็เลยขนานนามท่านว่าจิตตะคหบดีคือผู้เกิดอย่างวิจิตพิสดารเลยนะท่านก็ดูยากไปมั้ยเนี่ยนี่อันนี้ใช้โน้ต AI โน้ตบุ๊ก LM generate รูปออกมานะก็เลยว่าดูพอได้ไอเดียแล้วกันนะ Enlighten ไปเล่นแน่นะเดี๋ยวจะมีอธิบายไปด้วยนะก็นะเป็นเนี่ยปณิธานเมื่อแสนกับเนี่ยเดี๋ยวไปต่อเลยนะนี่ก็ตั้งความปรารถนามานะตั้งแต่ยุคพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็เกิดเป็นพรานในยุคของพุทธเจ้ากัสสปะพุทธเจ้าที่แล้วนี่เองนะปณิธานขอให้มีฝนดอกไม้ห้าสีตกทุกที่เกิดดังนั้นเวลาท่านกำเนิดนี่ก็ท่ามกลางสายฝนดอกไม้เลยเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีแห่งเมืองมัชชิกาสันในแคว้นมคธนะตกลงมาสูงทั่วเขาในวันเกิดนะก็เลยได้นามว่าจิตตกุมารจิตแล้วก็เป็นจิตตเศรษฐีต่อจากบิดาท่านก็ได้พบกับพระมหานามะนะหนึ่งในปัญจวัคคีย์แล้วก็เลื่อมใสนิมนต์มารับบาตรที่เหลือแล้วก็ได้ฟังธรรมเรื่องอายตนะนะจากท่านก็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็เลยถวายสวนอัมพาตกวันนะอัมพานี่แปลว่ามะม่วงแต่อัมพาตกะเนี่ยว่าเป็นผลไม้ลูกเล็กเปรี้ยวนะซึ่งส่วนใหญ่จะแปลว่ามะกอกนะพูดง่ายๆว่าสวนมะกอกบอกแผ่นดินไหวเลยนะแล้วก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะที่ท่านอยู่ประจำนะก็ชื่อว่าพระสุธรรมก็อยู่ที่นี่ประจำเพราะว่าท่านก็ดูแลอย่างดีภายหลังเนี่ยท่านก็เลยส่งข่าวไปถึงเพื่อนทางจดหมายนะว่าเนี่ยนะว่ามีพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะคือส่งไปเรื่องพุทธคุณเพื่อนก็เลยออกบวชนะและสุดท้ายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ได้มาเยี่ยมจิตตคหบดีด้วยนะแล้วก็เป็นพระที่อายุน้อยที่สุดเลยนะพระรูปอื่นที่ท่านนิมนต์มาเนี่ยก็เป็นพรรษามากๆคราวนี้จิตตคหบดีเนี่ยก็เลยถามเรื่อง

18นะซึ่งภิกษุที่เป็นพันเตขวานเนี่ยท่านตอบไม่ได้ท่านพระอิสิทัตตะเนี่ยท่านเลยขอโอกาสตอบนะแล้วก็อธิบายเรื่องท่า18นะท่านก็ปลื้มมากและยิ่งรู้ว่าเป็นเพื่อนด้วยนะก็เลยภาวนารับใช้อีกรูปหนึ่งพระมหากะเถระนะอากาศร้อนมากนะท่านก็เลยบันดาลให้มีลมเย็นฝนตกภายหลังเนี่ยข้าพเจ้าก็เลยขอแสดงปฏิหารนะพระมหากะก็เลยบันดาลให้ไฟไหม้ฟอนหญ้าบนผ้าห่มโดยผ้าไม่ไหม้นะท่านก็ภาวนาดูแลพระอย่างดีหมดนะแล้วท่านยังโต้วาทีกับนักบวชนอกศาสนาอย่างเช่นนะนี่คนนัทบุตรเนี่ยศาสนาเชนเป็นต้นนะแต่ว่าคนหนึ่งก็คืออาเจลกัสสะคืออาเจลกัสเนี่ยเป็นนักบวชเปลือยนะนอกศาสนาพุทธแล้วก็เปลือยถ้าปริภาชิกะเนี่ยไม่เปลือยนะแต่ว่านอกพุทธศาสนาเหมือนกันอาเจลกัสเนี่ยเปลือยก็ท่านก็ถามว่าเออเนี่ยนะเพื่อนเราบวชมา30ปีแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างอ่ะหมายถึงว่าจิตตคบดีถามเพื่อนนะเพื่อนบอกจะไปได้อะไรอ่ะก็ได้แบบเปลือยกายมา30ปีนะแล้วก็เป็นคนหัวโล้นแล้วก็ฝุ่นก็คลุกฝุ่นเลยนะตัวนี่มีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเพราะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่มีคุณวิเศษใดๆเลยแล้วก็อาเจลกัสสะเพื่อนก็เลยถามจิตตคบดีว่าแล้วท่านล่ะได้อะไรบ้างอ่ะเป็นคฤหัสถ์เนี่ย30ปีท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลนะเจริญวิปัสสนาเข้าถึงปฐมญาณทุติยะตติยะจนถึงจตุตถะนะตถาญาณแล้วก็ละสังโยชน์ได้ไม่กลับมาอีกนะมาในโลกนี้อีกเพราะบรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยเออเจรกะฟังก็ศรัทธานะว่าน่าอัศจรรย์นะไม่เคยมีมาแล้วนะคฤหัสถ์นุ่งขาวเนี่ยจะบรรลุคุณวิเศษชั้นเยี่ยมอย่างนี้ได้นะเป็นพระอนาคามีนะก็เลยขอบวชนะจิตตคบดีก็เลยไปฝากกับพระภิกษุเถระแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์ปัจจัย4ด้วยสุดท้ายเพื่อนบวชไม่นานบรรลุเป็นพระอรหันต์นะเนี่ยก็ช่วยเพื่อนที่หลงทางมา30ปีให้หลุดพ้นได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจิตตคบดีนะส่วนการที่ท่านบรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยท่านได้ต้อนรับนะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะได้ฟังธรรมสั้นๆ นะแล้วก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเลยท่านก็เลยนิมนต์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยให้อยู่นะเพื่อที่จะรับประทานพร้อมภิกษุพันรูปนะแต่ว่าพระที่ท่านอยู่ประจำเนี่ยจริงๆท่านก็ไม่ใช่เจ้าอาวาสนะแต่ว่าอยู่ประจำเนี่ยแต่ก็เหมือนเจ้าอาวาสแหละเพราะอยู่ประจำนะมาก่อนชื่อพระสุธรรมเนี่ยท่านก็เกิดความน้อยใจว่าเอ๊ะไปนิมนต์อัครสาวกไม่บอกเราก่อนท่านก็เลยนะไม่รับกิจนิมนต์ไม่มาร่วมนิมนต์ไม่มาร่วมฉันคราวนี้พอถึงวันฉันท่านก็เลยไปตรวจดูก่อนนะก่อนถวายเนี่ยไปตรวจดูอาหารตัวอาหารก็จัดอย่างประณีตมากเลยนะท่านก็ด้วยความริษยายังเสียดสีไปว่าอาหารล้นเหลือเลยนะแต่ขาดอย่างเดียวคือขนมแดกงานะคือเป็นอาหารของกาเนี่ยแล้วก็มันก็โผพันกับตระกูลเป็นการประชดนะของจิตตคบดีก็เปรียบเปรยว่าเอ๊ะท่านเป็นภิกษุเนี่ยไม่ควรพูดเหมือนกานะไม่ควรพูดแบบนี้เนี่ยพระสุธรรมก็โกรธนะประกาศทิ้งอารามเลยนะทิ้งวัดเลยไปฟ้องพุทธเจ้าที่สาวัตถีเลยนะเพราะเมืองที่อยู่นี่อยู่แคว้นมคธนะไปสาวัตถีคราวนี้อันนี้เล่าถึงว่าไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าฟังความทั้งหมดแล้วตำหนิพระนะว่าไปด่าทอบาศกผู้มีศรัทธาได้ไงอ่ะสั่งให้สงลงปฏิสารณียกรรมเลยนะก็คือพูดง่ายว่าให้ไปขอโทษคฤหัสถ์คฤหัสถ์นะโอ้พระสุธรรมนึกว่าพระองค์จะเข้าข้างก็ต้องกลับไปขอโทษนะแต่จิตตคบดีปฏิเสธไม่รับการขอโทษไม่ให้อภัยพระสุธรรมก็ไม่รู้ทำไงกลับมาพระเจ้าอีกพระเจ้าก็เลยนะให้มีอนุทูตไปด้วยนะแล้วก็พร้อมตรัสสอนคือระหว่างกลับไปกลับมาเนี่ยมานะทิฏฐิเนี่ยเริ่มหายไปแล้วนะพระเจ้าก็ตัดสอนว่าเนี่ยนะสมณะเนี่ยไม่ควรมีมานะริษยานะไม่ควรคิดว่าอยู่ไปนานๆเนี่ยไอ้นี่มันเป็นของเราไปหมดแล้วนะวิหารก็ของเราอุบาสกจิตตคบดีก็เป็นของเรานะจะทำอะไรก็ต้องมาขออนุญาตเราก่อนเนี่ยไม่ควรคิดแบบนี้นะเนี่ยสุดท้ายพระสุธรรมยอมลดทิฏฐิไปขอโทษจากใจจริงนะพร้อมอนุทูตเนี่ยคบดีก็ยกโทษให้นะ

0: แล้วไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็คือพระสุธรรมนะคือเรื่องราวหนึ่งคราวนี้นะเมื่อได้ถวายมหาทานกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วเนี่ยจิตตคัมภีร์นั่งเหยียดจากอยู่แคว้นมคธเนี่ยก็เลยคิดว่าเออนะเราเองก็ไม่เคยไปเฝ้าพุทธองค์เลยนะก็เลยอยากจะไปเฝ้าสักครั้งนึงก็เลยประกาศนะโอ้มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพร้อมบริวารร่วมเดินทาง 3,000 คนเลยนะท่านก็เลยเตรียมเกวียน500เกวียนนะเพราะระยะทางมัน30โยชน์เดินทางวันละโยชน์เนี่ยก็เดือนหนึ่งพอดีนะเตรียมเสบียงให้พร้อมเลยนะงาข้าวสารเนยใส่น้ำอ้อยผ้าด้วยนะเพื่อที่ว่าพอไปจะได้ทุกคนจะได้ไม่ลำบากนะแล้วก็เตรียมไปถวายด้วยแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยเทวดาก็เนรมิตค่ายพักทุกๆโยชน์เตรียมอาหารทิพย์เลยนะเลี้ยงมหาชนตลอด1เดือนเนี่ยเรียกว่าทุกวันเนี่ยมีอาหารทิพย์เลี้ยงตลอดอาหารที่เตรียมมันก็เต็มอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่าเทวดามาเลี้ยงจนถึงสาวัตถีเลยนะเนี่ยจนกระทั่งไปเฝ้าพุทธองค์เนี่ยนะพุทธเจ้าก็ทำนายว่าพุทธเจ้าตัดล่วงหน้ากับพระอานนท์ว่าเนี่ยจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะเมื่อจิตตคัมภีร์มาถึงเนี่ยแล้วก็พอทันทีที่จิตตคัมภีร์มาถึงเนี่ยได้สัมผัสข้อพระบาทพุทธองค์เนี่ยฝนดอกไม้ทิพย์5สีก็ตกลงมาอีกนะสูงระดับเขาครอบคลุมพื้นที่8กรีสนะ8กรีสกรีสนึงเนี่ย 62.5 เมตรนะ8กรีสก็500เมตรพอดีนะท่ามกลางเสียงสาธุการของมหาชนสาธุนะแล้วพุทธองค์ก็แสดงธรรมเรื่องอายตนะภายในสยสลายตนะวิภังนะโปรดมหาชนตามอัธยาศัยของจิตตคัมภีร์นะเรียกว่าอาหารก็ยังอยู่ครบนะซึ่งพระนนท์ก็ถามว่าเอ๊เป็นเพราะจิตตคัมภีร์เนี่ยมาพบพระพุทธองค์หรือเปล่าด้วยพุทธบารมีด้วยเนี่ยก็เลยทำให้เทวดาเนี่ยมาเนรมิตอาหารทิพย์ตลอดทางเลยนะเรียกว่าไม่ได้ใช้อาหารการกินเลยเตรียมที่อยู่ให้อย่างดีเพราะว่ามาเป็นเพราะพุทธองค์ด้วยหรือเปล่าพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะย่อมไปสู่ประเทศใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียวคือพูดง่ายๆว่าต่อให้จิตตคัมภีร์ไปที่อื่นเนี่ยก็จะได้รับการดูแลจากเทวดาอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีลก็คืออริยทรัพย์7นั่นเองนะคืออริยทรัพย์7เนี่ยก็มีศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะนะพหุสัจจะอาจาคะแล้วก็ปัญญาเนี่ยแต่ว่าศรัทธาเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะที่นำไปสู่คุณธรรมข้ออื่นนะดังนั้นเนี่ยนะคือพูดง่ายๆว่าก็ต้องเดินทางกลับนะก็เลยคิดว่าเออเราจะเอาอาหารกลับไปคงไม่น่าจะดีนะขนมันแล้วก็เลยถวายขออนุญาตถวายพุทธองค์เลยนะถ่ายเสบียง500เกวียนพุทธองค์ก็อนุญาตนะก็เลยเกิดโรงครัวของพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกนะที่เก็บอาหารไว้นะเนี่ยนะแล้วเกวียนก็เปล่านะพอเกวียนเปล่าปุ๊บเทวดาเอ๊ะเกวียนเปล่าไม่ได้นะก็เลยเนรมิตรัตนะ7ประการให้อีกนะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ร่ำรวยหมดนะที่เดินทางมานะรัตนะ7เต็มเกวียนหมดเลยแล้วก็เนรมิตอาหารที่พักให้อีกระหว่างทางนะนี่คือชีวิตของจิตตคัมภีร์นะผู้เป็นคัมภีร์นะแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีด้วยซึ่งพุทธองค์บอกให้เป็นตราชูของอุบาสกนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยบทสรุปแห่งเอตทัคคะของจิตตคัมภีร์เนี่ยคือ1ไขข้อข้องใจพระสงฆ์อธิบายความแตกต่างของสังโยชน์และสังโยชนียธรรมแก่หมู่ภิกษุคือพูดง่ายๆว่าสังโยชน์ก็เป็นกิเลสนะสังโยชน์10พระอนาคามีตัดได้5ข้อแต่สังโยชนียธรรมเนี่ยคือหมายถึงว่าอายตนะภายนอกนะที่มารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยที่มาสัมผัสกับขันธ์5หรืออายตนะภายในเนี่ยโดยมีความอยากเนี่ยคือตัณหาเปรียบประดุจโคขาวโคดำนะซึ่งมีเชือกเนี่ยคือความอยากเนี่ยเชื่อมถึงกันไว้นะเนี่ยที่ท่านไขข้อของใจพระสงฆ์หรือขยายพุทธภาษิตอุปมาเรื่องรถที่มีหลังคาขาวมีเพลาเดียวให้พระกามภูฟังอย่างลึกซึ้งคือรถหลังคาขาวเนี่ยเปรียบประดุจวิมุตนะหลังคาขาวเพลาเดียวเนี่ยคือเพลาเนี่ยก็คือตัวที่พาดกับล้อสองล้ออะนะทำให้ล้อมันวิ่งได้เนี่ยเปรียบประดุจสติอะนะซึ่งก็รถที่มีหลังคาขาวเพลาเดียวเนี่ยก็สามารถไปสู่ค ความหลุดพ้นได้นะแล้วก็จำแนกวิมุตต์ด้วยนะเจโตวิมุตต์ต่างๆแก่พระโคดัตตะแล้วก็ชี้ทางสว่างเจโตวิมุตต์ก็มีคำอธิบายนะมีศัพท์ของเจโตวิมุตต์อยู่ชี้ทางสว่างของให้กับเพื่อนอเจรกัสสปะนะที่เป็นนักบวชชีเปลือยพระอิสิทัตตะนะจนทั้งบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นะท่านจึงยกย่องจิตตคหบดีว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นธรรมกถึกนะอันนี้กล่าวย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อครั้งที่โตวาทีกับ นิคนนัตบุตรนะศาสดาศาสนาเชนเนี่ยปัจจุบันศาสนาเชนก็ยังมีอยู่นะในอินเดียนะมีวัดหลายแห่งเลยนะคือเรียกว่าพุทธมีวัดพุทธใหญ่ตรงไหนก็มีเชนตรงนั้นไปด้วยแหละนะก็คือท่านก็วางกับดักไว้นะว่าคือท่านเชื่อคำสอนพุทธองค์ไหมว่าสมาธิไม่มีวิตกวิจารเนี่ยมีอยู่จริงเพราะว่าถ้าจิตตคหบดีตอบว่าเชื่อก็จะโดนโจมตีว่างมงายยังไม่ได้พิสูจน์แต่ถ้าตอบว่าไม่เชื่อก็เท่ากับปฏิเสธศาสดาตัวเองนะแต่ว่าจิตตคหบดีบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เดินตามความเชื่อนะแต่ว่าท่านเดินด้วยการปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติแล้วท่านเห็นผลประจักษ์แจ้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยความเชื่ออีกต่อไปนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านยอมรับตามความสอนอาศัยความไว้วางใจนะแล้วก็พิสูจน์นะแล้วจนเกิดผลขึ้นนะซึ่งเป็นการพลิกคำตอบนะให้กับนิคนนัตถบุตรนะแล้วในวาระที่ท่านป่วยหนักเนี่ยเทวดาก็มาเลยนะข้อเสนอจากสวรรค์เนี่ยบอกบุญขนาดท่านเนี่ยนะไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้ครองโลกทั้งสี่ทวีปเลยมีรัตนแก้วนะแต่ท่านปฏิเสธไปนะท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการตรงนั้นนะซึ่งทำให้ลูกๆที่เฝ้าอยู่เนี่ยก็มีลูกด้วยเนาะจิตตคหบดีเนี่ยลูกๆก็ร้องไห้ว่าพ่อเพ้อซะแล้วนะแต่พ่อบอกว่าไม่ได้เพ้อนะเพราะว่าท่านบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดินะเนี่ยจิตตคหบดีตอบแบบนั้นนะนะเพราะว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมันก็ไม่เที่ยงนะนั่นไม่ยั่งยืนแล้วก็ต้องทิ้งละทิ้งไปนะแต่ว่าศรัทธาเนี่ยนำไปสู่ความหลุดพ้นถาวรไปสุทธาวาสพรหมโลกไม่ต้องกลับมาเกิดในพรหมโลกอีกนะอันนี้ก็คือชีวิตโดยย่อของจิตตคหบดีนะผู้เป็นเลิศนะทางเป็นเลิศทางเป็นเอตทัคคะทางธรรมกถึกนะเดี๋ยวเราก่อนจะไปถึงท่านหัตถกะอารวกะเนี่ยนะเดี๋ยวเราลงมาดูวิดีโอสั้นๆ นะ2นาทีของท่านจิตตคหบดีนะโดยดร.มาลินีนะแต่รู้สึกจะทำภาพท่านอายุมากไปหน่อยแต่จริงๆท่านน่าจะหล่อกว่านี้นิดนึงครับเดี๋ยวลองดู
1: ในยุคพุทธกาลณเมืองมัชชิกาสนมีมหาเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าจิตตคหฤหบดีท่านคือผู้ครอบครองกองทรัพย์มหาศาลทว่ากลับไม่เคยหลงไหลในความมั่งคั่งทางโลกสำหรับท่านทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดคืออริยทรัพย์แห่งปัญญาท่านได้น้อมถวายสวนมะม่วงสร้างเป็นอัมพาตกวันมหาวิหารเพื่อเป็นที่พึ่งแห่งสงฆ์จิตตคฤหบดีไม่ใช่อุบาสกผู้เพียงแต่ให้ทานแต่ท่านยังเป็นนักปฏิบัติผู้เข้าถึงความสงบอันล้ำลึกบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลแม้จะอยู่ในเพศคฤหัสถ์สวมอาภรณ์อันวิจิตรแต่จิตใจกลับงดงามและบริสุทธิ์ดุจบรรพชิตท่านมีความแตกฉานในพระธรรมอย่างหาตัวจับยากสามารถแสดงธรรมสนทนาและไขข้อข้องใจให้แก่เหล่าพระเถระได้อย่างลึกซึ้งด้วยความเคารพอย่างสูงสุดปัญญาของท่านไม่ได้เกิดจากเพียงศรัทธาที่มืดบอดแต่เกิดจากการประจักษ์แจ้งด้วยตนเองจนแม้แต่นักบวชนอกศาสนายังต้องยอมจำนนต่อสัจธรรมที่ท่านกล่าวในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่ามกลางหมู่เทวดาที่มาต้อนรับเชิญชวนสู่สวรรค์

นี่ก็เป็นชีวิตของจิตตะฆาบดีนะซึ่งเป็นอุบาสกตราชูนะเป็นอุบาสกต้นแบบที่พุทธองค์บอกว่าเนี่ยนะถ้าเธอนะจะเป็นอ้อนวอนเนี่ยก็ขอให้อ้อนวอนให้นะเป็นอย่างอุบาสกจิตตะฆาบดีเธอหรือว่าหัตถกะอารวกะนะดังนั้นเรามาดูชีวิตของหัตถกะอารวกะเลยนะจะมีเวลาไปถึงคุณชุตรากับนันทมาตาไหมก็หัตถกะอารวกะเนี่ยก็พูดง่ายๆว่านะคือเป็นชาวเมืองอารวีนะอารวกะคือนะเป็นเอตทัคคะเลื่อนในการสงเคราะห์บริษัทนะโดยสังขาวัตถุสีนั่นแหละนะคือในช่วงที่นะคือกษัตริย์อารวีเนี่ยไปโดนคือไปพูดง่ายไปล่าสัตว์นะไปล่าสัตว์แล้วก็ท่านก็บอกว่าสัตว์ออกทางใครคนนั้นต้องโดนลงโทษปรากฏสัตว์มันมาหนีออกทางท่านท่านก็เลยอายนะก็เลยต้องจับให้ได้สุดท้ายก็จับได้แหละแต่มันเหนื่อยมากก็เลยไปพักใต้ต้นไม้ใหญ่นะซึ่งร่มเงาดีมากปรากฏว่าเป็นที่อยู่ของยักษ์ยักษ์ก็เลยจับไว้ได้นะท่านก็เลยขอแลกอิสรภาพกับการส่งคนมาให้กินวันละคนนะยักษ์ก็โอเคเพราะวันนั้นอิ่มพอดีท่านก็ส่งนักโทษในเรือนจำจนหมดเกลี้ยงเลยนะสุดแล้วก็ส่งคนชราก็เกลี้ยงอีกคราวนี้ก็เอาทารกไปแทนสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงมีครรภ์ก็หนีไปเมืองอื่นหมดนะก็เหลือพระราชโอรสองค์เดียวนะก็ต้องส่งพระราชโอรสไปนะแต่ว่าพุทธองค์เนี่ยได้เห็นอุปนิสัยของพระราชโอรสเพื่อเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมานานนะก็เลยมาขัดขวางอารวกยักษ์ซะก่อนโดยมันนั่งในที่ประทับของอารวกยักษ์เลยนะซึ่งอารวกยักษ์เนี่ยก็ยักษ์ก็เป็นอารมณ์ร้อนอยู่แล้วมีชีวิตมานานตั้งแต่ในยุคของพุทธเจ้ากัสสปะนะโกรธมากนะรีบกลับมาจากที่ประชุมเลยเพื่อมาเล่นงานพุทธองค์นะโดยเฉพาะการต่อสู้ฤทธิ์ของยักษ์เนี่ยได้กล่าวไว้ในบทพาหุง8นะเรียกว่าในบทสวดเนี่ยได้กล่าวว่ามียิ่งกว่าพญามารอีกนะสุดท้ายก็ทำอะไรพุทธองค์ไม่ได้เลยนะเป็นการบูชาพุทธองค์หมดเลยนะสุดท้ายพุทธองค์ก็เลยนั่งประทับบนบัลลังก์ของพญายักษ์นี่แหละนะพญายักษ์เมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าให้พุทธองค์ขึ้นลงขึ้นลง3ครั้งพุทธองค์ก็ทำตามจิตใจก็เริ่มอ่อนโยนนะพอครั้งที่4พุทธองค์ไม่ลงแล้วนะก็เลยถามว่าจะถามอะไรจะคุยแล้วก็คุยเลยพญายักษ์ก็เลยถามปัญหาพุทธองค์นะจริงๆก็รวมแล้ว13ข้อนะเนี่ยจริงๆคำถามน่าสนใจก็เลยเอามาด้วยนะว่าอะไรเป็นทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษพุทธองค์บอกว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐของบุรุษอะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้พุทธองค์บอกว่าธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้แล้วก็ยังถามว่าอะไรเป็นรสที่ให้ประโยชน์สำเร็จกว่ารถทั้งหลายบอกสัจจะเป็นรถที่ให้ประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารถทั้งหลายเราก็ยักถามต่อนะอันนี้หมวดแรก4ข้อนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นผู้อย่างไรว่าประเสริฐที่สุดผู้ตรงบอกว่าผู้อยู่เป็นอยู่ด้วยปัญญานะมีความไม่ประมาทนี่แหละปัญญาประเสริฐที่สุดนะเราก็ยักก็ถามอีกหมวดนึงนะบอกบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรนะโอคะคือห้วงน้ำตื้นหน่อยพุทธองค์บอกบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธานะแล้วบุคคลแล้วก็ยังถามต่อบุคคลข้ามอนบได้ยังไงอันนี้ห้วงน้ำลึกพุทธองค์ก็บอกว่าข้ามอนบได้ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ยังถามบอกบุคคลล่วงทุกข์ได้อย่างไรพุทธองค์บอกตอบว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรอรวกยักษ์ถามต่อนะหมวดนี้บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไรพุทธองค์บอกว่าบุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะอรวกยักษ์ก็พอใจขึ้นตามลำดับนะแต่ก็ยังถามต่อแล้วบุคคลทำยังไงได้ปัญญานะพุทธองค์บอกว่าบุคคลเชื่อธรรมะของพระ

อรหันต์เป็นผู้ไม่ประมาทนะแล้วก็ฟังธรรมอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญาต่อมาอารมณ์ยังถามว่าแล้วย่อมหาทรัพย์ยังไงพุทโธก็ตอบว่าบุคคลผู้มีธุระกระทำการสมควรมีความหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้อารมณ์ยังถามต่อย่อมได้ชื่อเสียงอย่างไรบุคคลได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์เนี่ยพุทโธองค์ตอบจะผูกมิตรทั้งโลกทั้งหลายไว้ได้อย่างไรบอกผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้นะเนี่ยมีพุทธพจน์ด้วยนะแล้วอารมณ์ยังก็ถามว่าแล้วบุคคลละโลกจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกอื่นเนี่ยทำยังไงย่อมไม่เศร้าโศกผู้ทงก็เลยตอบว่าบุคคลผู้ใดมีศรัทธาอยู่ครองเรือนมีธรรมะสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติจาคะนะจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเนี่ยตอบอารวะกยักษ์ไปนะแล้วผู้ทงก็บอกว่าถ้าหากว่าในโลกนี้จะมีเหตุแห่งการได้ชื่อเสียงยิ่งไปกว่าสัจจะได้ปัญญายิ่งไปกว่าธรรมะนะมีเหตุในการผูกมิตรได้ยิ่งไปกว่าจาคะหรือมีเหตุในการหาทรัพย์ได้ยิ่งไปกว่าขันติเนี่ยสัจธรรมขันติจาคะเนี่ยนะท่านไปถามสมณะพราหมณ์พรหมละโลกมาละโลกเทวโลกเนี่ยไปถามว่ามีเหตุอะไรไหมที่มันยิ่งกว่านี้เนี่ยอรหักยักษ์ก็เป็นผู้มีปัญญาก็แน่บอกทำไมข้าพระองค์ต้องไปถามด้วยล่ะในเมื่อวันนี้พุทธองค์มาเพื่อโปรดข้าพเจ้าโดยเฉพาะเนี่ยนะพูดจบก็ทำใจนิ่งได้นะแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ในที่สุดนะนี่ก็คืออรหักกยักษ์นะแล้วก็ได้ตั้งใจภาวนาว่าเนี่ยจะเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านเมืองสู่เมืองเพื่อประกาศความงดงามแห่งพระธรรมนะแล้วก็เลยนะเป็นเวลาเดียวกับราชบุตรเอาทารกราชโอรสมาพอดีนะอรหักยักษ์ก็อายม้วนเลยเพราะว่าบรรลุธรรมแล้วนะแต่รับพระกุมารด้วยความเคารพแล้วก็ถวายพุทธองค์พุทธองค์ก็ประทานพรเพื่อความโปรดส่งกลับคืนมาอรหักยักษ์ท่านก็ส่งคืนให้ราชบุรุษอีกนะอันนี้ก็คือชีวิตของอรหะหัตถกะอรหักะนะแล้วก็ภายหลังพอท่านโตเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอนาคามีเมืองบริวาร500คนไปไหนท่านก็นำประชาชนนะนำบริวารนะอริยชนที่เป็นอริยชนด้วย500คนเนี่ยคือท่านก็รวมใจได้หมดเลยนะจนพุทธองค์ถามว่าท่านทำยังไงถึงรักษาทีมไว้ได้นะท่านก็ตอบว่าเนี่ยนะคือท่านก็ให้ทานนี่แหละนะคือถ้าเขายินดีในของก็สงเคราะห์ด้วยกันให้ถ้าเขายินดีด้วยการพูดนะให้น่ารักพูดไพเราะเนี่ยก็สงเคราะห์ด้วยการพูดจาที่ดีหรือว่าเขาอยากจะให้ช่วยกิจแล้วก็สงเคราะห์ด้วยการช่วยกิจนะหรือวางตนแบบเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะก็วางตนให้เหมาะสมนะเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนวิธีการตามแต่คนต้องการนะอยากได้ความช่วยเหลือต่างๆก็ช่วยไปเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยนะก็เลยเป็นเลิศทางการส่งเคราะห์บริษัทนะเนี่ยแล้วท่านก็ชมหัตถกะอรหักะว่ายังมีคุณสมบัตินะคือเป็นผู้มีอริยทรัพย์7ด้วยนะก็คือมีศรัทธามีศีลนะมีฮิริโอตปะฮิริแล้วก็โอตปะแล้วก็มีพหุสัจจะมีจาคะแล้วก็มีปัญญานะอันนี้ท่านได้สรรเสริญหัตถกะอรหักะไว้ด้วยแล้วได้มีผู้ที่ภิกษุที่ได้ฟังธรรมนี้นะก็เลยมาเล่าให้กับหัตถกะอรหักะฟังซึ่งหัตถกะอรหักะก็นะบอกว่าคือปกติแล้วพุทธองค์เนี่ยได้สรรเสริญอุบาสกหรือใครบ้างไหมแบบในที่ท่ามกลางเนี่ยที่ประชุมเนี่ยพระท่านก็บอกก็ไม่นะไม่ได้สรรเสริญมีแต่ยกพระไว้เนี่ยนะอุบาสกหัตถกะแล้วก็บอกดีแล้วก็พูดง่ายๆเป็นผู้มักน้อยเนี่ยไม่อยากจะให้พุทธองค์ต้องมาสรรเสริญพระรูปนี้ก็เลยนำความเนี่ยไปกราบทูลพุทธองค์พุทธองค์ก็เลยประกาศในที่ประชุมว่าเนี่ยขอยกให้หัตถกะอรหักะเนี่ยเป็นเลิศในการ
สงเคราะห์ประชุมชนนะอันนี้ก็คืออุบาสกอีกท่านหนึ่งที่พุทธองค์ให้ยกให้เป็นอุบาสกที่อุบาสกทั้งหลายเนี่ยควรเอาเป็นแบบอย่างเป็นตราชูอุบาสกนะส่วนนะอุบาสิกาทั้งสองท่านเนี่ยก็คือนางคุชุตรานะซึ่งเป็นเลิศทางพหูสูตรนะได้ฟังธรรมแต่ว่าได้ตั้งความปรารถนามาแสนกลับแล้วนะเพียงแต่ว่าได้ไปล้อเล่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้านะที่หลังค่อมนะก็เลยทำท่าค่อมบ้างนางก็เลยเป็นค่อมมาตลอดเลยนะแล้วก็เคยไปใช้ภิกษุณีอรหันต์เนี่ยหยิบของให้นะก็เลยต้องมาเป็นทาสีมาตลอดเลย500ชาติเลยนะแต่ว่าที่ได้ปัญญาเพราะว่าครั้งที่พระปัจเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตแล้วอาหารมันร้อนเนี่ยก็เลยถอดกำไร8อันของตัวเองถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไปนะคือไม่ได้ด้วยอานิสงส์ของกำไรนะแต่ว่ากำไรเนี่ยเพื่อลองบาตรที่มันร้อนนะคือได้ใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาว่าบาตรมันร้อนมันต้องมีตัวรองนะก็เลยถวายกำไรไปถวายไปเลยนะตรงนี้แหละที่คัมภีร์บอกว่าทำให้มีปัญญามากซึ่งจริงๆก็นะก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะที่เราได้ใช้ปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากแล้วนางคุชิตราเนี่ยนะก็ยังเคยเกิดมาเกี่ยวข้องกับพุทธองค์อีกหลายครั้งนะแต่สังเกตว่าก็จะเป็นทาสีมาตลอดเลยนะเช่นในพีสัชชาดกเนี่ยที่เกิดเป็นทาสีในตระกูลพระโพธิสัตว์นะที่ออกบวชกันทั้งหมดทั้งพี่น้อง7คนเลยนะแล้วรวมทาสีรวมสหายเก่าด้วยเป็น11คนแล้วทุกคนเนี่ยก็ไม่ยุ่งในกามเลยนะแล้วจนกระทั่งเท้าสักกะต้องมาลองใจนะเอาอาหารของพี่ใหญ่ไปซ่อนสัก3วันนะปรากฏว่าต้องเรียกประชุมว่าใครเอาอาหารไปก็ทุกคนก็ให้สัจจะไม่ได้เอาไปนะถ้าเอาไปเนี่ยขอให้ใครที่เอาไปเนี่ยก็สาปแช่งนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้เป็นมเหสีให้เป็นข้าบดีใหญ่นะคำสาปแช่งของบรรพชิตกลายเป็นคำความปรารถนาสูงสุดของคฤหัสถ์นะเพราะว่าท่านมองว่ากามเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆนะอันนี้เป็นเรื่องพีสัชดกที่กล่าวถึงเพราะว่านางคุชิตราก็เป็นทาสีเหมือนกันนะจิตตคบดีเป็นนายทาสเป็นทาสเหมือนกันทาสานะแล้วก็หรือว่าเรื่องของงูที่กัดลูกชายพระโพธิสัตว์ตายเนี่ยนะนางก็เป็นนางทาสีเหมือนกันแล้วนางก็ไม่ได้เศร้าโศกเพราะว่าทุกคนไม่มีใครเศร้าโศกแต่ว่านางให้เหตุผลว่าหม้อน้ำที่แตกไปแล้วเนี่ยหม้อดินเนี่ยมันต่อใหม่ไม่ได้แล้วอ่ะเศร้าโศกไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่คือตัวอย่างที่นางไปเกิดร่วมกับพุทธเจ้าหลายพระองค์นะจึงไม่น่าแปลกใจว่าพบเจ้าสุดท้ายก็มาเจอกันอีกนะส่วนอีกท่านนึงคือนันทะมาตานะนันทมาตาเนี่ยซึ่งท่านก็พูดง่ายๆว่าสื่อสารกับคือท่านเนี่ยสวดมนต์อยู่นะบทปริยานสูตรนะก็เรียกว่าพูดถึงเรื่องนี่แหละนะเรื่องการพิจารณาต่างๆเนี่ยแล้วท้าวเวสสุวรรณโอหะมาได้ยินมันไพเราะมากเลยท่านก็เลยหยุดฟังจนจบนะแล้วก็เข้ามาทักกับนางนางก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะนางก็อยู่ในวัยสาวแต่บรรลุเป็นพระอนาคามีเหมือนกันนะนางก็บอกว่างั้นถือว่าการสวดมนต์ของข้าพเจ้าเป็นการต้อนรับท่านแล้วกันท้าวเวสสุวรรณโอก็บอกว่าถ้าจะต้อนรับท่านจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาเนี่ยให้นิมนต์มาฉันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยนะนางก็โอเคตามนั้นก็นิมนต์มาพอพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะฉันเรียบร้อยนะท่านก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะกับพระสารีบุตรนะซึ่งพระสารีบุตรก็เลยบอกว่ามันอัศจรรย์จริงนะว่าท่านเนี่ยได้คุยกับท้าวเวสสุวรรณโนอย่างไม่ได้ตกอกตกใจเลยแล้วท้าวเวสสุวรรณโนก็นับถือท่านเป็นพี่สาวเพราะบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็บางทีก็เรียกตัวเองเป็นพี่บ้างเพราะอายุ9ล้านปีเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตกใจอะไรท่านก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นนะท่านโดนบุตรชายเนี่ยโดนพระราชาจับไปประหารเนี่ยท่านก็ไม่ได้เกิดความเศร้าหรือความโกรธนะเนี่ยพระสารีบุตรก็บอกเออ

มันเรียกว่าจิตของท่านเนี่ยจิตตุปปบาทเนี่ยนะคือการเกิดของจิตขณะหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีเลยนะเนี่ยใช้คำว่าจิตตุปปบาทเลยหรือว่าสามีเก่าเกิดตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์แล้วกลับมาหาท่านใหม่เนี่ยท่านก็เฉยๆนะไม่ได้ดีใจหรือว่าจะหวาดกลัวอะไรทั้งที่แปลงร่างเป็นเหมือนคนก่อนเลยอะเนี่ยเป็นต้นนะหรือว่าตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยท่านก็ไม่เคยคิดนอกใจด้วยแม้แต่ใจยังไม่เคยคิดเลยกายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะนี่ก็เป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งนะซึ่งพระสัจจบุตรก็ยกย่องว่าแม้เพียงจิตตุปบาทเนี่ยท่านก็บริสุทธิ์ตลอดเลยนะหรือว่าพอหลังจากภาวนาตนเป็นอุบาสิกาแล้วเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะแกล้งละเมิดสิกขาบทใดๆเลยนะถ้ามันมีการแกล้งได้นะคือเช่นว่าเออไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันเฉียดๆนะแต่มันก็ไม่ผิดอ่ะท่านก็ไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเลยนะแล้วท่านก็เชี่ยวชาญในสมาบัติต่างๆนะเนี่ยนี่ก็คือจนกระทั่งตัดสังโยชน์ได้5ข้อนะนี่ก็คือนะนันทะมาตานะเวลุกันดะกุตีนะซึ่งเป็นอุบาสิกาตราชูอีกท่านหนึ่งนะที่พุทธองค์ให้เอาเป็นแบบอย่างนะวันนี้ก็ในโอกาสที่นะอีก7วันก็จะถึงวันวิสาขบูชาแล้วนะแล้วก็เราจะมีการบวชอุบาสกถึง11ท่านในปีนี้ถือว่ามากที่สุดในการบวชอุบาสกตลอดชีวิตตั้งแต่สร้างวัดมาเลยก็ว่าได้นะแล้วก็มีการบวชสามเณรปริยัติธรรมอีกถึง8รูปนะจริงๆ9รูปนะแต่อีกรูปหนึ่งเป็นนาคหลวงที่ต้องบวชที่โดยพระบรมราชูปถัมภ์นะบวชอีกวันหนึ่งนะแต่8รูปนี้ก็มีทั้งปริยัติธรรม3ขึ้นไปจนถึงปริยัติธรรม9เลยนะที่จะบวชในวันวิสาขบูชาเช่นเดียวกันนะวันนี้ก็เลยนำเรื่องอุบาสกตราชูนะหรือว่าอุบาสกต้นแบบเนี่ยมาแบ่งปันกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็ด้วยอนิสงส์ในการบรรยายธรรมในครั้งนี้นะก็ขออารัธนาบารมีธรรมของมหาปิวชนียาจารย์ได้ปกปักรักษาทุกท่านให้แข็งแรงนะอายุยืนรุ่งเรืองอยู่ในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในนะที่เป็นพระภิกษุก็เป็นทั้งพระภายนอกพระภายในแล้วสามารถสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวย

0: ตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทัสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่ง

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆ

หลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆไอ้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ย

มาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลา

มื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆให้ใจใสๆ ใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องโล่งปองโปร่งกลงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆนิ่งๆ นุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีก

เราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นเนี่ยก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของเขา

ว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชา

ราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสัพ

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: เอรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยัน

เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักข้อนลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริมพริมสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น

รงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก

ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆ ว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลก

หรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8เว้นสิบอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพ

บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยาบกายรูปละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์

ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุ่นหล่นตุ่นลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอก

แต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายตามนี้แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: ท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญสากลของโลกนะครับวันวิสาขบูชาพร้อมด้วยนะครับกิจกรรมนี้เราได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณลานศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีครับดังนั้นตอนนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมภาพกิจกรรมงานบุญแล้วนะครับก็สามารถร่วมกันแชร์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดส่งตรงจากจังหวัดปัตตานีครับในวันนี้ผมรัตนกรอินกำชัยครับพิธีกรและผู้ประกาศข่าวจากสถานี GBN บาน MC ปักหลักอยู่ที่สถานที่ที่เราจะได้มาร่วมกันประกอบบุญญกิริยาโดยพร้อมเพียงกันนะครับและสักครู่จะได้ขอนำพาสาธุชนทั่วโลกร่วมกันประกอบบุญญกิริยาด้วยกายที่สบายใจที่สบายกายและใจรวมเป็นอย่างเดียวกันนะครับเรียนเสร็จครับ

ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช

2569เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนั้นตอนนี้ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับนั่งลงได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันกราบพระรัตนตรัยโดยเฉพาะจะได้ร่วมกันกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับทุกท่านครับสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้บุญญกริยาที่เราจะได้ร่วมกันประกอบในวันนี้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลทั้ง10ทางโดยเฉพาะข้อที่1นั่นก็คือทำนำใหม่นะครับบุญที่สำเร็จด้วยการถวายทานแด่ทักขิณายบุคคลอันประเสริฐที่จะก่อเกิดเป็นบุญกุศลภายในใจของเราทุกๆคนรวมไปถึงในวันนี้พวกเราทุกท่านจะได้ประกอบบุญญกริยาจากการร่วมการกล่าวคำอารัธนาศีล5แล้วก็รวมไปถึงนะครับที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยนะครับและเป็นการยังความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมให้เกิดขึ้นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ปิดเสียงอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือทุกชนิดรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่ใจดวงนี้ของเราจะได้เป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นลำดับสืบต่อไปครับขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีและคณะสงฆ์ 1,000 รูปเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญท่านประธานบุพพิธีและสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ 1,000 รูปโดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานบุพพิธีคือท่านสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้เสร็จครับแล้วขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นทรงใจถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญท่านประธานผู้พิธีและสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านประธานบุญพิธีจุดธูปเทียนถวายรัศมีการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านลุกขึ้นยืนเพื่อเตรียมถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกันครับเรียนเชิญทุกท่านถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายความเคารพครับ

0: ถวายความเคารพด้วยพร้อมเพรียงกันครับและขอให้เสด็จทุกท่านนั่งลงครับขอกราบอนุโมทนาบุญครับลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอาราธนาศีล5เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสม

0: ปฏิยามิ
1: สุขเมรยมัจจปมาทัตทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาทัตทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสาธุกราบกราบกราบรัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอนาธิวรังอายาจทะ

ำดับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ผู้สวดพระพุทธมนต์นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านสนั่นสนธิเมืองพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการในชุดที่1 นะครับได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ผู้สวดพระพุทธมนต์เพื่อเตรียมทอดผ้าบังสกุลแต่สำหรับขั้นตอนนะครับอีกสักครู่ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีจะได้นำผ้าบังสกุลมามอบให้ทุกท่านโดยทุกท่านนะครับผ่านทางด้านซ้ายมือเพื่อรับผ้าพันสกุลจากนั้นถือผ้าพันสกุลไว้นิ่งสักครู่หลับตาเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักโดยเฉพาะนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นจะได้ขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานราชการในชื่อหนึ่งนะครับรับฟังการสรณะผ้าพันสกุลจากคณะสงฆ์และจึงค่อยกลับเข้าในประจำพื้นที่ครับเรียนเชิญทุกท่านผ่านทางด้านซ้ายมือเพื่อรับผ้าบังสกุลอย่างผืนครับเรียนเชิญครับจากนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านถือผ้าบังสกุลไว้นิ่งสักครู่หลับตานึกน้อมบุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วที่ปุญไปยังบุคคลไปที่รักสักครู่ครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการชุดที่1ทอดผ้าบังสกุลร่วมกันครับเรียนเชิญทอดผ้าครับและเรียนเชิญทุกท่านรับฟังการพิจารณาผ้าบังสกุลจากคณะสงฆ์สักครู่ครับ

0: ิจาวาตสังขาราอุปาทาวยธรรมิโนอุปาจิตตวานิรุชันติเทสังหูปะสมโหสุโค
1: ขอเป็นเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการในช่วงที่หนึ่งกลับพ้นจากประจำพื้นที่ขอกราบนมัสการบุญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานราชการในช่วงที่สองนะครับได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์เพื่อทอดผ้าบรรสุกุลร่วมกันทุกท่านครับในบทพิจารณาผ้าบรรสุกุลนั้นเป็นบทที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเจริญมรณานุสติซึ่งเป็นที่มาในคุตกนิกายธรรมบทนะครับแต่ความเป็นภาษาไทยได้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งการทอดผ้าบรรสุกุลนี้เองจึงไม่ใช่เป็นเพียงการทำตามประเพณี

0: ของชาวพุทธนะครับแต่เป็นการนึกถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตดังเช่นผ้าที่เคยห่อหุ้มร่างกายเอาไว้เมื่อเวลาล่วงผ่านไปย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลและเวลาการที่พวกเราได้ทอดผ้าพันสกุลนี้เองจึงเป็นกุศลบวกอุบายก็คือกุศโลบายของปู่ย่าตาทวดที่จะทำให้เรานั้นได้ตั้งใจเจริญมรณานุสติอีกทั้งประกอบบุญญกิริยาจากปฏิฐานใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลนั่นเองครับได้เชิญผู้แทนหน่วยงานราชการในชื่อที่2หันทางด้านซ้ายมือเพื่อรับผ้ามัสกุลครับจากนั้นถือผ้ามัสกุลไปยิ้มสักครู่ตามตาดึกน้อมบุญกุศลนี้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและอุทิศบุญไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้เป็นลาสักครู่นะครับเรียนเชิญทุกท่านทอดผ้ามัสกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับจากนั้นเรียนเชิญทุกท่านรับฟังบทพิจารณาผ้ามัสกุลครับ
1: อิจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุชันติเทสังวูปะสะโมสุโค
0: ขอได้เชิญทุกท่านได้กลับมานั่งประจำเป็นที่ของกลางที่มุทนาบุญครับอีกสักครู่นะครับพนักสงฆ์สมณะสามเดชสถาปกรพร้อมทั้งอนุโมทนาคณะท่านประธานพิธีและสาธุชนทุกท่านนะครับจะได้กรวดน้ำรับพรครับ

อิวะมิวะพิโตจินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังฆปาจันโทปนรโสยัตถาภะนิโสติ

ไปนะครับจะเป็นพิธีเปิดงานนะครับในการตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปในวันนี้นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านธงรัตน์ธรรมเจริญนะครับปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปัตตานีได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานบนพิธีพร้อมทั้งขอเรียนเชิญท่านสนั่นสุทธิเมืองครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านประธานบนพิธีได้ขึ้นรับฟังการกล่าวคำรายงานเรียนเชิญครับ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีท่านประธานฝ่ายสงฆ์ที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประธานฝ่ายคฤหัสถ์กระผมนายธงรัตน์ธรรมเจริญปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปัตตานีในนามของคณะกรรมการจัดงานและพุทธบริษัทชาวจังหวัดปัตตานีมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปในเช้าวันนี้การจัดงานตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปจังหวัดปัตตานีมีวัตถุประสงค์พอสังเขปดังนี้ 1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2,569 2. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 3. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ชายแดนใ

0: ของประเทศไทยมีประชาชนนับถือศาสนาแตกต่างกันจึงเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ศาสนาที่ประชาชนนับถือมาอย่างยาวนานคือศาสนาพุทธการดำรงรักษาซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินเป็นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธหัวใจของพระพุทธศาสนาคือศาสนาทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรมดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณีการบรรพชาอุปสมบทของชายไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการทำลงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปเป็นการแสดงถึงความศรัทธาในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาผู้ร่วมกิจกรรมย่อมได้รับบุญกุศลของทานบารมีอย่างเต็มเปี่ยมและบุญกุศลนี้ย่อมแผ่ไพศาลถึงประเทศชาติบ้านเมืองรวมถึงจังหวัดปัตตานีด้วยการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของพุทธบริษัททั้ง4โดยการนำของพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีตลอดจนหน่วยงานราชการทหารตำรวจสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วครับผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราบเปิดโครงการตักบาตร 1,000 รูปพระ 1,000 รูปและร่วมประกอบพิธีตักบาตรตามลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ
1: กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีประธานคณะกรรมการจัดงานท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปณลานศิลปวัฒนธรรมของอำเภอเมืองปัตตานีในวันนี้วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญของโลกและเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้รำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่พวกเราทั้งหลายได้มารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีทำบุญตักบาตรครั้งยิ่งใหญ่ในวันนี้นอกจากจะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแล้วยังมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งคือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงในวันนี้เป็นภาพที่น่ายินดีและเลื่อมใสศรัทธาแสดงให้เห็นถึงความรักและความสามัคคีที่เหนียวแน่นและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอภิบาลบันดาลพรให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเปิดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงณบัดนี้ครับ
2: สาธุขอเสียงปรบมือดังๆสาธุทุกท่านด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับท่านสนั่นสนธิเมืองนะครับที่ได้กล่าวเปิดงานครับทุกท่านครับในสักครู่จะเป็นการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะครับคือการยอมรับนับเอาว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายซึ่งถือได้ว่าเป็นอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธที่พวกเราได้ทำสืบทอดต่อกันมาดังนั้นอยากเรียนเชิญพวกเราทุกท่านนะครับในขณะที่กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวด้วยเสียงดังฟังชัดได้กล่าวออกมาจากใจของเราทุกท่านครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุริสาจึง